0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะ Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะคุณพัตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
2: 2569
1: ขอบคุณที่ช่วย
2: ค่ะ
1: เอาล่ะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะ MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เช้านี้ยังอยู
2: ่
1: ยังไม่ไปไหนนะคะคุณธีรวัฒน์บอกสวัสดีครับแม่หวาน
2: แม่หวาน
1: มีสรรพนามด้วยเออนะเราก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจเวลาร้อนเขาก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครอีกเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่งตื่นเช้ามากในวันนี้นะคุณเทสสุยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่าเออร์เรอร์ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่เออร์เรอร์มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่แคมป์แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะกราบของคุณอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองดูนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
2: ใช่นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
1: ทำยังไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
2: นั่นน่ะสินะ
1: คุณพัตตี้เจอที่ไหนหรอถามได้ไหมอ่ะ
2: ถามได
1: ้
2: แฟนแต่ละคน
1: แต่ละคนอันตราย
2: แต่ละคน
1: สกีเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
2: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานาไอ้เป็นเพื่อนที่คบ
1: ค่ะ
2: นะคนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
1: ว้าว
2: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
1: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
2: ือ
1: นก
2: ัน เออแต่ไม่จะคบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
1: แม่ความรัก
2: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้ม1ขวดเออตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
1: โอ้ว้าว
2: นะคะ
1: นะอาจเจอได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot จากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อม

0: ให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ทกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ baac mobile หรือว่า at line official account ก็ได้นะคะ baac family ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วยเวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะเพราะว่าร
0: ับ
1: รองได้เลยว่า
0: สนุก
1: อาหารอร่
0: อ
1: ยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได้
3: ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะดังคุยกับท่านท่านบอกว่าไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
1: ก็จะเป็นเพกกิ่งสลัดไทเปอย่างเงี้ยแหละคะอาจารย
3: ์ครับโอ้แล้วเขามีศึกเลยนะเขามีศึกแย่งชื่อกันเพราะว่าชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานอันนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันก็บอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวันอะไรประมาณน
1: ี้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังแล้ว
0: ชอบ
1: ข้าวหน้าเป็ดจะเข้าแล้วมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั้นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับว่าคราวที่แล้วผมลองถาม AI ให้ลองเปรียบเทียบดูซิคุณเดชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั้นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
3: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ยเก Government AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่า Top 10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่า

0: าเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดนึงอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM ก็ Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อๆกันทีนี้คุณอิสรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
0: ChatGPT แล้วคุณแพตตี้ล่ะครับ
2: แพทแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
0: โอเค
2: เพราะว่ารู้สึกว่า
1: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค่เหมือนชอบให้ฟังเฉย
0: ๆแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันค
1: ุ
0: ณฟ
1: ัง
0: แต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ทั้ง2ท่านน่ะรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับสมมติว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อิงลิชคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแกปจะหายแกปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนา AI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งนายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่สองต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่สามต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingual ที่เวลาเราบอก bilingual ก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ย bilingual นะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณอันคุณนันยพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษๆนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่

0: ที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกหรือรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ยงบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณอภัทรนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลาส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย once only principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับรับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identityระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณอัญญาพัฒน์ของเรานี่กรอกแล้วกรอกอีกนะครับสามนาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับจะเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal stateเป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100% นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระบวนกรมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมีChief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political will เจตจำนงทาง

0: การเมืองอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
1: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เวลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่อย่างเข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุดโกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปdiscuss ไปถกกับ AI มาเขาให้เป็น Formula 1 ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
5: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ยถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง240เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงบูรณาการหนักกว่าเราทั้งแชร์โบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณอิสรีคุณอะไรพัชจะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
0: ก่อนจะทายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
6: ต่ำมากก็เลยไม่กล้าทายแล้ว
5: ใช่ใช่ใช่
0: งบ R&D เหรอคะอาจารย
5: ์ครับ
6: จริงๆ
5: เราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
6: ทุ่มงบต่ำมาก
0: เอาสัก
6: ไม่ถึง10
0: แล้วกันอะ
6: หรือไม่ถึง10คะหรือว่า
5: 0.35% ครับ

0: 0.3
1: เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุน R&D ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductorนะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานค็อกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรื้อมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นโนมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสัมภาระประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบคนเยอะนะครับก็บอกมีประเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี่จะบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิศรีคุณธนภัทรและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิศรี
2: คุ
1: ณจะฟัดครับ
2: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
0: และ
2: ความเป็นบวก
1: ใช่ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3ไหมคะเนี่ย
1: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
2: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
1: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
0: bye bye
2: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.24 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 3.69 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิด้าโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพรรคประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ได้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
2: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติ

0: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของสองสภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมาธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมาธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
1: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน 400,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ 400,000 ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทย Plusรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กๆรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพรก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อก 19กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรณ์เตือนชัดดาวซ้ำกันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะ

0: ช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีโกงสอบท้องถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กลับมาเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยังคงเดินหน้าตรวจสอบกันเข้มข้นนายสุทินคลังแสงก็มีการหนุนตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านกว่า 15,000 คนครับนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วันนะครับว่าการรื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาตรวจสอบใหม่เป็นสิ่งที่ควรกระทำเนื่องจากว่าสังคมก็ยังมีความสงสัยและมีการตรวจพบการทุจริตแล้วจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างความกระจ่างนายสุทินบอกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกละเมิดส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองไกรบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
0: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุ

0: ทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างแค่ผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะขึงขังเอาผิดยกแก๊งขนยาคมนาคมลุยคุมเข้มสนามบินสั่งห้ามลูกเรือรับหิ้วของเพิ่มสุนัขเคนายยกระดับการข่าวปส.เค้นสอบอุทัยพบพฤติการเชี่ยวชาญรู้เห็นเป็นใจลอบขนยาเร่งกู้หลักฐานที่ถูกทำลายส่งตัวฝากขังศาล6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพยาวสารภาพสิ้นตำรวจยานเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคลองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นาทีของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5ล้าน2แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือข่ายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติ

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบ.คุ้มครองเด็กและพรบ.ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้หนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เร่งนำพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพรบ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
2: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีก1รายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวณิชกุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีการมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถาน

0: บริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
1: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้1ตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
0: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยออกมาชี้แจงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจากที่ธนาคารไม่ต้องการปล่อยสินเชื่อแต่เกิดจากกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอลงตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนายพยงอธิบายว่าหน้าที่ของธนาคารคือการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ใช่การสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนเกินความสามารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
1: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วง 3:00 เป็นคู่บราซิลกับนอร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะคะโดยก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง 7:00 น.นี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น 8:00 น.นี้ค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและศรีหศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีสสลามีแต่ออนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออนุทินชาญวรกูลและส.ศรีหศักดิ์พวงแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อที่จริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปาก

0: ไปลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: BQuick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสมทเพื่อชุมชนนะครับพันพรื้อมั่งครับกับบ่าวตูติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ก็จันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับวันนี้เราก็มีข่าวสั้นต่างๆพอสมควรนะครับที่จะมารายงานติดตามให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนะครับข่าวแรกนะครับวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับจัดแสดงโคนสงขลานครินทร์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีล่วงนะครับวันนี้เวลา 13:00 นะครับที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทางเพจกองทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกฐานนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาภัทรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนะครับในวันที่8กรกฎาคมนะครับเวลา 8:00 นที่เขื่อนราชประภาอำเภอบาตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมซึ่งในการนี้นะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็รวมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในที่จะส่งเสด็จแข่งเรือใบในเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่องค์ประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนราชประภาอำเภอบาตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพลอากาศตรีธีระเชียงทองนะครับรองเลขาธิการพระราชวังนะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาภัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อส่งกีฬาเรือใบที่ริมที่เคลื่อนนะครับในเคลื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ มีพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงนะครับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นายจุมพลวรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยวรรณส่วนราชการนะครับก็ประชุมนะครับซึ่งที่ประชุมนะครับก็เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กองทัพเรือจัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษานะครับเป็นมหากรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันที่8นะครับนี่ก็เรียกว่าเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องเฝ้ารับเสด็จกันนะครับผมนั่นก็เป็นข่าวแรกนะครับเรามากันที่ข่าวของเทศบาลตำบลวัดประดูกันนะครับเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับท่านก็ต้องดูแลทุกเพศทุกวัยนะครับในส่วนของภารกิจของเทศบาลนะครับเพราะว่าการดูแลก็คือการ

ส่งต่อความอบอุ่นใจจากใจสู้ใจนะครับการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นผู้ป่วยติดตรงติดเตียงและพวกนี้นะครับนะท่านนายกวรพลคงนุ่นนะครับก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับเพื่อจะให้การบริการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับนะจะได้ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่บริการกรุงเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของส่งข้าวแรกนะครับนะส่วนประชาสัมพันธ์นะครับนะเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับมาแล้วนะครับแก้วมังกรเมืองเลยนะครับแก้วมังกรเมืองเลยนะครับสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดเลยนะครับนะจากสหกรณ์และเกษตรจังหวัดเลยนะเป็นสินค้าคุณภาพนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเหลือนท่านได้มีส่วนร่วมนะครับในการกระจายสินค้านะครับเพื่อจะให้ส่งถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เป็นกันเองนะครับนะในราคากล่องนึงนะครับ8กิโลกรัมส่ง180บาทก็ลองเอา8 85ดูนะ8 3 8 3 24นะครับนะ3บาทว่าว่านะครับนะ8โลโลละ3บาทว่าว่านะครับก็นี่ซื้อกล่องเดียวนะครับแต่ถ้าซื้อหลายกล่องนะครับนะ5กล่องขึ้นไปนะครับส่ง150บาทนะครับกล่องนึงส่ง150บาทนะครับนะสนใจสั่งซื้อได้นะครับนะที่คุณพีรวัชชัยเทพเหลือนะครับเบอร์โทรครับ0814669789นะครับ0814669789นะเบอร์โทรนี้นะแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับของสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ0772724619นะครับแล้วก็ที่ศูนย์กระจายสินค้าสากลการเกษตรเมืองนะครับ0772929962นะสินค้าจะมาถึงในวันที่20กรกฎาคมนะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับนะได้อุดหนุนกันนะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันนะครับเราก็มากันที่ข้าวนะครับกองทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองเนื้อจากข้าวแรกนะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่เราจะต้องนำเสนอโกนเป็นข้าวที่มีความสำคัญนะครับที่เจ้าจะเชิญชวนทุกท่านรับเสด็จกันนะครับผมก็มีการมอบเกียรติบัตรนะครับนะโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นนะครับชายชีวิตเป็นส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านกีฬาเรือใบนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระบรมราชินีนาถนะครับพลเรือตรีเอสยุวนางกูลนะครับนะเอสนะครับเอสยุวนางกูลนะครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการเคลื่อนนะครับนายวัชรพงษ์คุณลำนะครับนี่ก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็ได้มอบกิตติบัตรนะครับให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีการอบรมให้ความรู้กับเด็กๆเยาวชนนะครับได้รู้ว่าการฝึกกีฬาเรือใบนี่ต้องใช้แรงพันพื้ต้องใช้แรงลมแรงของตัวเองในการบังคับนะครับใบให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับนี่ก็ได้มอบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนุกสนานกันนะครับพอสมควรนะครับเห็นภาพแล้วก็สวยงามนะครับเรือใบที่เล่นอยู่ในเขื่อนราชประภานะครับโอ้นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นในส่วนคงแล้วก็วันนี้นะครับนะวันนี้นางสาวซาบีดาไทยเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ท่านเจ้ามาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับเวลา 9:10 นาทีก็ร่วมประชุมส่วนราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ห้องประชุมพุทธสมาคมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเวลา 10:20 นาทีตรวจเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดีย์นะครับนั่นแหละนะครับนี่แล้วก็เวลา 13:00 นนะครับมาที่สุราษฎร์นะครับมาเป็นประธานเปิดการแสดงโค่นสงครานครินทร์มหาวิทยาลัยสงครานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นโค่นพระราชทานบ่าวตู่ก็จะไปชมโค่นพระราชทานด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เชิญนะครับบ่าวตู่นะครับธีรวุฒิสุพรรณลักษณ์นะครับจาก
ทูเกเตอร์มีเดียนะครับนะ

็ไปนะครับวันนี้ก็จะไปแล้วก็วันนี้บาโต้ก็ได้รับเชิญนะครับจากท่านผอ.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผอ.รุ่นชัยเรืองรักคือที่นี้นะครับเป็นโรงเรียนประจำอาหารการกินนะครับหลายคนอาจจะวังเวิร์ดว่าเด็กจะกินเหมือนเพื่ออาหารร่อยไม่ร่อยเหมือนเพื่อซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์ท่านผอ.ก็ได้มีการปรับนะครับในเรื่องของคุณภาพการให้บริการกับเด็กนะแล้วก็การคุณภาพการผลิตแล้วก็จะสื่อมวลชนนะครับไปร่วมชมกระบวนการแล้วก็ไปชิมอาหารที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ประตูเสร็จรายการก็เดี๋ยวจะเข้าไปทำข้าวนะครับที่โรงเรียนนะนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านข้าวนะครับจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปาโซพาปาโซนะครับก็ได้มาที่เคลื่อนมาที่ไม่ใช่เคลื่อนมาที่บึงคุณทะเลนะครับมาที่บึงคุณทะเลนะครับเพื่อจะทำการคิกออฟนะครับนะที่สภาอบจ.สุราษฎร์ธานีมีมติเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินนะครับโครงการพัฒนาสำคัญจำนวน11โครงการตามที่นายกอบจ.สุราษฎร์ธานีนำเสนอนะครับเนื่องในนั้นก็คือบึงคุณทะเลนะครับนะและก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพ.อ.หนึ่งนะครับพ.ยุทธศาสตร์ของอบจ.นี่แหละนะครับฐานก็ได้นำบุคลากรของอบจ.นะครับถือปลาถือจอบถือเสียมนะครับหมายกวาดหมายไรนะครับไปพัฒนาบึงคุณทะเลเพื่อเป็นการคิกออฟแล้วก็จะทำบึงคุณทะเลให้เป็นบึงของพี่น้องประชาชนนะครับให้สวยงามนะครับนะอันนี้ก็ปาโซพากาญจนานะครับนะท่านก็เอาจริงเอาจังแล้วก็มาทำงานนะครับเพื่อจะพัฒนาบึงนะครับที่ในยุ่ในความรับผิดชอบก็คิดว่าต่อไปถนนรอบบึงยาจะไม่รกยาจะไม่รกทางวิ่งทางเดินไอ้ที่มันเลยเลียวเคียวคดนะครับแล้วก็พันมัวตัวกันหมดเนี่ยนะครับนะมันก็จะหมดลงนะครับโดยปาโซพากาญจนาก็เชื่อว่าอบจ.ก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็มีมากนะครับบุคลากรก็มากนะครับนาปาโซพาการจนานะครับนี่ก็เป็นข้าวนะครับอีกสักข้าวนึงนะครับก่อนที่เราจะไปที่เรื่องราวของข้าวการบ้านการเมืองที่มีขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็คือ เรื่องของมีการอะไรนะอะไรเดี๋ยวบาตูดูสักนิดหนึ่งนะครับนะเป็นข้าวที่ว่าปีการจับกุมนะครับจับกุมนายอำเภอนะจับกุมนายอำเภอที่ว่าออกบัตรอะไรไปโทษตองนะครับให้กับรูหินยาอะไรเนี้ยนะครับนะเมื่อโค้ดนี่แกเป็นนายอำเภออะไรแกเป็นนายอำเภอดอนซักนะครับนายอำเภอดอนซักนะแล้วแกก็ย้ายนะครับย้ายไปเป็นนายอำเภอขนมนะครับนายอำเภอขนมนะครับสุดท้ายก็ทุกจับนะครับนะมีการทลายเครือข่ายส้วมบัตรหัวซุ่นนะครับอดีตปลัดออกเป็นปลัดอำเภอนะครับปลัดอำเภอดอนซักแล้วก็พวกรวม17รายนะครับกรมการปกครองนะครับโดยคณะทำงานต่อต้านเผยความมั่นคงทางทะเบียนนะครับนะประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลนะครับไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับหัวบัตรเล็กซูลในพื้นที่อำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพบว่ามีความเสียหายมูลค่าเนี่ย15ล้านบาทนะครับสรุปรายละเอียดผู้กระทำความผิด17หมายจับนะครับเป็นอดีตปลัดอำเภอดอนซักนะครับตำหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียน1รายอดีตลูกจ้างนะครับสยสยก็ไม่รู้ว่ายอมาจากอะไรนะครับอำเภอดอนซัก1รายเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายชาวโรฮิงญานะครับผู้สมสิทธิ์12รายปัจจุบันอยู่ระหว่างการลบหนี้6รายมีพฤติกรรมทุจริตนะครับจากการตรวจสอบพบว่าในช่วงปี64ถึง66นะครับกระบวนการนี้ได้รวมกันออกบัตรทั่วซุ่นนะครับให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบนะครับสูงถึง240รายโดยแบ่งหน้าที่กันนะครับมีกลุ่มนายหน้านะครับทำหน้าที่จัดหาเจ้าบ้านนะครับเพื่อรองรับบุคคลต่างด้าวทะเบียนบ้านนะครับโดยจ่ายค่าตอบแทนเจ้าบ้านรายละ1,000 ถึง 2,000 บาทแล้วก็เรียกเก็บเงินจากกลุ่มผู้คอมีบัตรนะครับเนี่ยตราที่สูงนะครับแล้วก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนนะครับอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีแล้วก็อนุมัติออกบัตรโดยมิชอบนะครับแล้วก็การกระทำดังกล่าวนะครับให้ทำให้ชาวรุ่ย

0: ญาติหลักรอบเข้าเมืองเนี่ยได้รับสถานะบุคคลที่รอการพิสูจน์สัญชาติถ้าไม่ลดผลจากการถูกจับกุมในข้อ5เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับส่งผลให้บุคคลเหล่านี้นะครับรวมตัวกันตั้งชุมชนนะครับมีการแต่งตั้งผู้นำกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับก่ออาชญากรรมตั้งแก๊งกันโชคทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นปัญหาทำให้ชาวบ้านเราเดือดร้อนนะครับนั่นแหละเป็นฝีมือของทางชาวบ้านเราเองนะครับแล้วก็ภาครัฐนะครับที่ยักได้เงินเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นปัญหาความด้านความมั่นคงของบ้านเรานะครับเราก็มากันที่เรื่องของการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อแต่ว่านะครับนะมีการประชุมของสามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับนะก็มีนายวัชราเพชรทองหรืออดีตส.ส.เจ๊กนะครับนะได้ประชุมนะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับถึงที่ประชุมก็มีการจัดสถานที่มีป้ายมากมายนะครับป้ายนี่ก็เขียนเรื่องของอะไรเรื่องของขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ50บาทนะครับชายเงิน7เซนสอบข่าวทงทิ้นโกงลูกชาวบ้านสอบข่าว4เซนคนอันนี้ก็เป็นป้ายนะมีแล้วก็มีป้ายยุดเลนวิทย์ยาวไวใจทางยาวังใจรัฐบาลนู่นนะครับผมรวมขัดขานโรงงานยางมาต้อยโกมลพิธีทำสิ่งคนนะครับนี่ก็มีคนเข้าประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามภารกิจของทางกกต.นะครับนะที่พรรคการเมืองนะครับจะต้องมีการประชุมสามัญ นะครับอันนี้ก็มีการประชุมสามัญ นะครับของพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับมาแต่ว่าแล้วก็มีชาวบ้านนะครับนะจากทำสิ่งคนมาร่วมในการประชุมคราวนี้กันเรื่องขัดขานนะครับขัดขานโรงงานยางมาต้อยไปฟังเสียงของชาวบ้านกันสักนิดนึงนะเรื่องนี้ครับน้องแซมครับขัดขานนะครับขัดขานครับเสียงมายังน้องแซม
1: อาจารย์ปากอื้นนะครับไม่ว่าปากอื้นหรือครับปากอีท่าปากไกลในเรื่องของการสร้างโรงงานยางมาต้อยยุคปีคนเราครับพื้นที่เมื่อวานในเทียนแม่พื้นปัญญาของพี่น้องนะครับถึงไอ้พุ่นอีพอโรงเนี้ยได้มาในของป้าพี่น้องที่ทำความเข้าใจให้พี่น้องชาวบ้านได้รับรู้เนี้ยเลือกจากท่านหลวงตามมาท่านว่าพี่น้องเนี้ยได้รับผลกระทบมากมายในยุคต้องบรรยากาศอากาศได้ใจเพื่อผู้ป่วยเตียงเด็กคนวัดโรงเรียนถึงโรงงานที่จะตามไปยุคในพื้นที่ที่พวกป้ามาแล้วนะครับหรือพวกเราต่างๆนี้ก็คือประสบมาใหม่เดี๋ยวผู้ใหม่มีวิโรจน์ได้บรรยายก็แล้วก็แล้วมีความอยู่ให้พ้นที่ลงมา
0: ครับนั่นก็เป็นส่วนของชาวบ้านนะครับว่าได้รับผลกระทบผันพื้นบ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางคุณวัชระเพชรทองนะครับซึ่งในการเลือกตั้งคราวหน้านี้ก็ชัดเจนนะครับว่าแกก็ข้อจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะลงพื้นที่นะครับสมัครแต่ว่าในช่วงนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตัวเองหรือว่าเป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะครับของชาวบ้านที่อื่นนะครับอำเภออื่นแกก็ลงพื้นที่นะครับก็ไปฟังเสียงของแจ็ควัชราเพชรทองกันสักนิดนึงครับ
2: โดยตั้งใจพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาผมก็ได้ไปร่วมกับพี่น้องประชาชนในอำเภอนั้นๆไม่ว่าใกล้หรือไกลปานใดก็ตามเพราะผมถือว่าเมื่อผมมาเป็นนักการเมืองแม้ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ต้องไม่ทิ้งหน้าที่ในการที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งมีปัญหานานับประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินทำกินหรือปัญหาความไม่ได้รับความเป็นธรรมและล่าสุดเรื่องการโกงข้อสอบท้องถิ่นซึ่งมีการซื้อขายข้อสอบกันเป็นการทำลายความตั้งใจของเยาวชนของน้องๆ 400,000 กว่าคนที่ตั้งใจไปทำข้อสอบด้วยความสุจริตแต่กับมีการบรรจุคนที่ซื้อตำแหน่งเข้าไปรับไปและ
0: นะครับนะนั่นก็เป็นเสียงหนึ่งนะครับที่ทางคุณเจ็คนะครับวัชระเพชรทองนะครับนะก็เป็นการประชุมย่อยสามัญ นะครับประจำปีนะครับของทางพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับเราก็ได้ไปรับทราบความเคลื่อนไหวนะครับของทางพรรคนะครับแล้วก็เชิญสื่อมวลชนนะครับแล้วแกก็มีความตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะทำงานทางการเมืองในพื้นที่ทางโครงแก้เองแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับนะที่ถ้าใครเข้ามาโรงเรียนแล้วก็เราพอที่จะให้การช่วยเหลือได้นะครับเราก็จะ

0: ให้การช่วยเหลือนี่นั่นคือความตั้งใจของแจ็ควัชระเพชรทองนะครับแกก็เล่นไว้พนันนะครับนะก็มีความเคลื่อนไหวมาตลอดนะครับนะสำหรับแจ็ควัชระเพชรทองนะครับเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่แกก็มีความมั่นใจตั้งใจนะครับนะที่จะทำงานทางการเมืองต่อไปนะครับผมเราก็มากันที่เรื่องกีฬานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกรุงไซฟ้านะครับกรุงไซฟ้าหรือทีมสุราษฎร์ธานีชาร์เจอร์นะครับก็แข่งไทยลีกฟุตซอลไทยลีกนะครับที่โรงยิมซ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายที่แข่งในบ้านนะครับเป็นนัดสุดท้ายที่แข่งในบ้านก็ยังเหลืออีก2นัดนอกบ้านนะครับเมื่อก็ทีมกรุงไซฟ้าเราก็รู้สึกฟืดไปสักนิดนึงนะครับความยิงก็ดูแล้วก็ยิงได้มากนะครับยิงได้แต่ว่าก็ส่วนมากก็การถ้ายิงก็ตรงๆนะครับไม่ลอกไม่ได้นี่ฟุตซอลนี่ยิงข้าวยากนะครับแต่ก็แรกก็ยิงได้นำไปก้นลูกหนึ่งนะครับนะมียิงไปก้นนำได้ลูกก็ช่วยครับยิงได้ดีนะครับนะกราเบียนนะนี่แกก็สุดยอดนะครับคนนี้ของบราซิลนะก็ตัวเล็กแต่ว่าคล่องแคล่ววงไวนะครับพอๆครับน้องบังมินนะครับบังมินนะครับโครงตักซะเรียกก็โลกไรพนีดีนะครับเรียกว่าพลาดเลยนะครับนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อรุ่นเฉยนะครับนะจบจากโรงเรียนกีฬาที่ได้เข้าสู่พื้นที่ของ อาชีพกีฬานะครับก็เป็นเพื่อนะครับก็สุดท้ายนะครับเอาเป็นว่าสรุปนะครับตีเสมอได้นะเกษมบัณฑิตเจอเกษมบัณฑิตนะครับเกษมบัณฑิตก็ตีเสมอจากความผิดพลาดของแดนลั่งนะครับที่โจใจบนไปข้าวเท้าให้เพื่อนยิงเข้าไปนะครับลงๆนะครับตีเสมอได้แล้วก็ทุกยิงนำขึ้นมานะครับลั่งจากทีบุกพลื้นนะครับลงไม่ทันเพื่อนก็ยิงขึ้นนำเป็นสองหนึ่งวายเอาตีเสมอได้นะครับก็เอาเนื่อยนาทีท้ายๆของเกมแล้วนะครับโดยใช้ power play นะครับนะก็สามารถตีเสมอได้ก็ได้ไปคนละแต้มอันดับของสุราษฎร์ธานีก็อยู่ในอันดับที่9นะครับนะอันดับที่9อยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องกีฬานะครับนะเรื่องกีฬาเนี้ยอีกฐานนึงนะครับก็มีความตั้งใจคือส.กำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับนะเนี่ยแกก็ประกาศชัดว่าแกจะสนับสนุนทีมฟุตบอล PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับแต่ในการฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยนะครับนะโดยจะสนับสนุนให้ขึ้นที่ซ่องให้ได้นะครับจะให้ขึ้นที่ซ่องให้ได้แล้วแกก็จะไปสนับสนุนทีมนะครับที่มีประธานสโมสรคือคุณสุภชัยดิติสมานนะครับหรือพี่เบานะครับไปฟังเสียงกับนั่นความตั้งใจก็แกสักนิดนึงนะครับน้องแซม
1: เขามีความตั้งใจแล้วแต่ผมเนี่ยวันนี้อยากจะสร้างทีมของสุราษฎร์เป็นเอกลักษณ์ว่าสุราษฎร์ธานีนะครับก็ที่อยู่ที่โมก็เป็นผมเป็นนายกอบจก็เริ่มทำ MOU ให้เขาในเรื่องของในการแข่งขันการจัดการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยก็พยายามทำก็ขอขอบคุณไอ้วิทยาลัยโมด้วยว่าเขาเนี่ยอำนวยความสะดวกทุกเรื่องไม่ว่านักกีฬาวันนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรในเรื่องของการแข่งขันปีประมาณก็ประมาณ 7-8 ล้านก็เนี่ยพยายามว่าเงินเดือนของผมเนี่ยก็เอาให้นักกีฬาฟุตบอลไปเลยนะในเรื่องของการแข่งขันและก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยคนที่พอมีศักยภาพนะครับเข้ามาดูแลเรื่องของการกีฬาในเรื่องของเนี่ยเอาทรัพยากรคนนึงอาจจะมาดูแลคนก็ได้นักกีฬาประมาณ25คนถึง30คนเนี่ยก็มาดูแลคนละคนก็ได้หรือคนอาจจะคน2คนก็ได้มีศักยภาพคือได้ติดโลโก้ว่านี่เราเป็นผู้สร้างนะครับผมเชื่อว่าสร้างคนเนี่ยในเรื่องของ
0: นะครับผมนั่นแหละแกก็อยากจะทำทีมนะครับอยากจะช่วยเหลือทีมนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยปล้ำตัวกันพอสมควรแล้วนะครับปล้ำตัวกันพอสมควรเราก็มากันที่ผู้ว่าการสับสนในที่ต่างๆก่อนที่เราจะผักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะก็เริ่มจากตูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีโสมนัสพริมแก้วนะครับนะครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าของตูเดย์คาเฟ่นะครับนะแอร์พอร์ตรีสตอรองนะครับนะยุคสนามบินนะครับลายร้านนะครับเราก็

ล่าวไว้ตรงนี้เผื่อยากให้ท่านไปอุดหนุนนะครับนะมอเตลวันโกนเบาตู้ก็ไปนะครับวันเสาร์นะวันเสาร์วันเสาร์ไปนะครับไปนั่งทานกาแฟนะครับที่ร้านแอร์พอร์ตรีสอร์ทไปกินผัดไทยนะครับผัดไทยผัดไทยธรรมดานะครับนะที่ร้านตู้ดีนะครับผมที่ร้านแอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับร้อยกับร้อยนะครับนะฝรั่งก็เข้าไปอุดหนุนฝรั่งก็ยังมากนะครับยังมีอยู่โพมีนะครับก็บอกว่า

0: กอพังงันนะครับชวนพี่น้องชาวกองงันนะครับไปดูไปแลไปแล้วก็มีศูนย์บริการเคลื่อนที่ด้วยนะครับสำหรับมิสูสุราษฎร์นะครับเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับห้างไปทองกงไพศาลนะครับในห้างทองวัฒนาพุ่งมานาวุฒนะครับผมแล้วก็ยังมีบัตรลุงซี่เฟิร์สชอยนะครับชั้นสามเซ็นทันนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับนะตอนนี้ช่วงนี้สากลการเกษตรเมืองนะครับไปเปิดจองแก้วมังกรนะครับจากเมืองเลยนะครับนะเอาเป็นว่านี่คือต้องขอบคุณกันตรงนี้กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับกลับมาในช่วงที่สองครับน้องแซมครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988890
3: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840989890
6: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะตรงรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเทียพลศรีสุข
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับส่งสัญญาณให้น้องแซมนะครับว่าพร้อมแล้วนะครับในช่วงที่ช่องนะครับนะก็ควักยำกันอีกสักทีหนึ่งแล้วนะครับนะก็เรื่องของนี่แหละนะเรื่องของอะไรเรื่องของแก้วมังกรนะครับนะจากเมืองเลยนะครับนะแก้วมังกรจากเมืองเลยตอนนี้เราก็นำมาให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นสินค้าคุณภาพจากสากลและเกษตรกรเกษตรจังหวัดเมืองเลยนะครับสำนักงานตั้งสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับในฐานะที่ว่าเป็นสร้างเครือข่ายนะครับด้านการช่วยเหลือทางสินค้าเกษตรนะครับโดยท่านผู้จัดการกัญญารัตน์นะครับก็นำมาจำหน่ายนะครับกล่องหนึ่งก็8กิโลกรัมนะครับ280บาทครับถ้าซื้อกล่องเดียวนะแต่ถ้าซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับราคากล่องหนึ่งก็250บาทนะครับโทรจองได้นะครับที่0772-72461นะครับหรือที่เบอร์คุณพีธวัชชัยเทพเรือนกับ0814669789นะครับนะสินค้าจะได้รับในวันที่20กรกฎาคมนะครับผมเรานี่เรื่องช้างนะครับช้างที่บ้านยวนเศร้าที่บ้านยวนเศร้าเนี่ยนะครับนะเห็นได้ข่าวว่าช้างนี่ลงมาอาละวาดเหล่าไม่ใช่อาละวาดหรอกนะครับก็ลงมาหากินอะไรแบบนั้นแหละนะครับก็ลงมาหากินทีนี้ชาวบ้านก็คลาดนะครับคลาดตรงนี้คลาดว่าเดียวมันอีไปทำลายชาวบ้านได้แบบนั้นแหละนะครับตอนนี้ที่บ้านยวนเศร้านะครับคีรีรัตนะครับก็ปันเพื่อก็แก้ปัญหาปันเพื่อดีมันจะแก้ปัญหาปันเพื่อดีนะครับผมในช่วงนี้นะครับใครที่ไปเที่ยวเคลื่อนนะไปเที่ยวแถวเคลื่อนแถวไร่เนี่ยนะครับนะแถวอุทยานนะครับนะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าพบฟูงกระทิง8ตัวนะครับกำลังออกหากินอยู่ที่ในป่าแถวอุทยานเขาซกนะครับนะบ้านตาคุ้นนะครับแต่ระหว่างที่ว่ามีการกิจกรรมลงเรือชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่องสัตว์นะครับนะตามกับธรรมชาตินะได้เห็นกระทิงเนี่ยนะครับมันเป็นได้มาอวดชมถึง8ตัวนะครับโอ้นี่ก็เป็นบุญตานะครับสำหรับคนที่ไปเที่ยวนะครับนะโอ้สุดยอดนะครับช่วงนี้นะครับข่าวจาก NBT สุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ได้ไปเห็นแล้วก็ได้ภาพเนี่ยมานําเสนอให้กับพี่น้องนะครับผมอ้าวถ้าใครไปช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสถ้าลงแก่งกรุงนะลงเกรงเคลื่อนนี่อะไรเงี้ยนะก็น่าจะได้ไปเที่ยวชมกันนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นอีกที่เที่ยวนึงนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็เชิญชวนกันนะครับนะถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็เปิดใช้นะครับนะ0774045445นะครับนะครับท่านผู้ฟังนะครับโทรแจ้งเข้านะครับเปิดประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของโรงงานที่ผสมยางมะตอยนะครับที่ทำสิ่งโค่นท่านผู้ฟังแต่วันปันปรือมั่งนะครับมีความรู้สึกหรือมีความเห็นปันปรือนะครับก็โทรเข้ามานะครับอยากจะให้มีโรงงานมันเกิดขึ้นมันจะสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับนะหรือว่ามันมีแต่มลภาวะมาที่ง่ายกับชุมชนกับชาวบ้านนี่แหละเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากใจนะครับให้หลายๆคนนะครับที่ว่าถ้ามีโรงงานเข้ามาเนี้ยนะครับก็โทรเข้ามานะครับ0774045445นะครับเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามานะครับนะเราก็จะเปิดใช้กันตรงนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับผมวันนี้เงียบๆนะน้องแซมโทรศัพท์ใช้ได้ดีนะโทรศัพท์ใช้ได้ดีเราก็กันถ้าไม่มีสายเข้ามานะครับเราก็จะไปกันตีข้าวนะครับไปกันตีข้าวต่อไปกันนะครับผมเรื่องของการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนะก็มีนัยยะที่น่าสนใจนะครับที่ทางสสอดีตสสเจ็กวัชราเพชรทองนะครับแกก็ลงพื้นที่แล้วก็จัดประชุมนะครับก็เป็นไปตามกกต.กำหนดนะครับที่จะต้องให้พรรคการเมืองมีการประชุมนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็มีการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะก็

0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แกก็คงจะเสนอตัวในต่อไปหรือเป็นสัญญาณว่าการเมืองเราช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะเอาไปกันที่ทรายแรกกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับผม
1: พอดีผมอยู่ในหมู่บ้านการเคหะนะครับเขตเทศบาลเมือง
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้เข้ามาไอ้วางโถประปาซึ่งทีนี้มันขาดราคาสั่งไง
0: อ๋อ
1: ซึ่งทีนี้เวลาพอเขาพุดวางโถใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมกลัวน้ำไม่ท่วมซึ่งสายนั้นเลยสายที่เขาพุดมันจะลงในไปปิดโถอะไรทีนี้มันท่วมเหมือนเนี้ยเคหะมันก็ท่วมตามของมันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับถูกเป็นปากเสียงผ่านหลวงตูให้สอบถามเทศบาลในสักนิดครับผม
0: มันเป็นประปาของการประปาหรือเป็นของหน่วยงานเทศประป
1: าผมว่าน่าจะเป็นผู้รับเมานะครับ
0: ผู้รับเมานะ
1: ผู้รับเมาช่วงจากประปา
0: อืม
1: ครับ
0: อ๋อแต่ว่าทำงานแบบชาได้ปะเนี่ยนะคาราคาสังยูนะ
1: เข้ามาคุดถึงวางท้อถึงเขาว่าหายไปนะแต่มันถังหมู่บ้านเลยนะครับมันจะตัดตอนนี้เมื่อตัดใหญ่แมงมุมเลย
0: โอ
1: ้ซึ่งใดส่วนนึงก็คุดวางท้อได้แต่ว่าก็คือไม่ต่อเนื้องั้น
0: อืม
1: คุณเข้าใจไหมไม่ต่อเนื้องซึ่งทีนี้ผมกลัวว่านี่มันมีถึงน้ำฝนแล้วถึงทรายที่เขาคุดนั้นดินที่เขาคุดมันจะไป
0: ติดฝนมาเรียบร้อยใช่ใช
1: ่ครับอันนี้คร
0: ับ ดีดีครับดีครับได้ครับเนี่ยถ้าผันพืชเพื่อนนายกก็ได้ช่วยกันกระตุ้นให้นะครับ
1: ครับฝากบอกหลวงแป้กันคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมาก
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: นะก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนคงไม่ใช่เดือดร้อนได้มากหรอกเป็นความกังวลใจเรื่องคงการทำงานคงผู้รับเมานะครับที่ทำงานล้าช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าที่ในเคหะเนี่ยนะครับถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันท่วมนะครับท่วมไม่ใช่ท่วมน้อยๆ นะครับเพราะว่าการเคหะเนี่ยตอนที่เขาสร้างเนี่ยมัน40 30ปีได้แล้วนานมากนะครับตอนนั้นยังเป็นพื้นที่ที่ว่ายังไม่มีความเจริญนะครับพอการเคหะเข้าไปทำเนี่ยก็มีโครงการนู่เกิดขึ้นนะครับโครงการเคหะนี่ขึ้นก่อนนะพอพื้นขึ้นทีล่างพื้นก็ท่วมทีสูงขึ้นนะพอปัซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแอ่งกระทะนะทำให้เวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันไม่เลยแล้วมันก็คั่งอยู่ขนาดแหละกว่าตรงการแก้ปัญหาก็คือต้องใช้เครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อจะสูบน้ำออกจากแอ่งนะครับให้มันออกไปตามท่อระบายน้ำนะครับเพราะนั่นก็เป็นความกังวลใจของชาวบ้านแถวนั้นนะครับเพราะว่าไม่ธรรมดานะครับมีการรื้อทางหมู่บ้านกันทีเดียวนะครับแสดงว่าท่อมันเก่าแล้วนะครับนะไปกันดีไซน์ต่อไปกันนะครับผมสายตีซองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ่าวตูม
0: ครับผม
2: บ่าวตูมวันนี้ผมเอาเรื่องไกลตัวมาพูด
0: ครับ
2: คือว่าเรื่องเขาตั้งชาติประภูมิเนี่ยผมเองนั้นบ่าวตูมก็หมายเร็วผมนั้นเชื่อแต่ว่าผมเชื่อด้วยเหตุผล
0: ครับ
2: ไม่ใช่เชื่อกันแบบบ้าๆบ
0: อๆ
2: แต่ว่าไปหลังกราบข้อเบอร์ข้ออ้วยอย่าไปเชื่อจ้ะครับมันไม่ใช
0: ่
2: ถ้าว่าข้อเบอร์ข้อห้วยได้พนันนะผมว่าตังกันร้อยแต่ละบ้านปวดร่างกันเลยซึ่งว่ามาตังให้เต็มบ้านปวดได้ห้วยมันไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าท่ามาแล้วชาติประภูมิเนี่ยต้นกำเนิดแต่มันมาจากไหนต้นกำเนิดชาติประภูมิคือมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและก
0: ระ
2: ชนชาติของอินเดียถึงไหนท่านเจ้าถีลาวท่านเจ้าถีบางแห่งก็จะเรียกว่าท่านตายายเริ่มจากกลุ่มชนชาติพันธุ์ดั้งเดิมในดินแดนสุวรรณภูมิร่วมถึงคนไทยโบราณเขาเชื่อบ้านเราเรียกว่าท่านเจ้าถีแต่เมื่อทำเนียบรัฐบาลฉะนั้นเขาจะเรียกว่าท่านตายายครับเจ้าถีก็คือตายายปู่ย่าตายายเข็
0: ม
2: น่าอยู่ทุกวันนี้คือว่าเถของเขาก็ให้มาคือเขาได้เรียกว่าสร้างตายายถึงผมเห็นนะผมเห็นสร้างพอตาแดงรามแต่บ้านผมเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทางกีรติไปกีรติ
0: ครับ
2: ตรงนั้นนะผมว่าได้ช่วยท่ามที่ท่ามคนแกตั้งสร้างประภูมิหม้อตั้งสร้างประภูมิว่าใช้จนพอท่านแล้วให้ชาวบ้านเอาสร้างประภูมิฮักๆเข้าฮักเอามาถุมเต็มไปหมดเป็นโรไม้แล้วว่าโทษดา

0: นั่นแหละเขาด่าแม่กันนั่นใครจะด่าแม่กับคุณตัดหญ้าเลยไม่เบ็ดไปควันปั้งกับถึงบดินเขาหน้ามันไม่ใช่เถตังครับแล้วถ้าท่านผมบอกแล้วไปตังตรงไหนจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเถตังกระตังเขแดนบ้านเรานี่เหมือนกับเรือนทุกเรือนโหดิประตูเราเดียวไปน้อยกันเรือเร็วกระตังเขแดนเราเลยมันไม่ใช่จะเอาไปตังเทปนั้นแล้วจนทั้งคิดเลยเขวัดตะรู้อาเทวารู้พระพระพาไปไหว้เขวัดมันไม่ใช่โทษตองจะลำในวัดเป็นสิ่งที่ช่วยห้ามเป็นสิ่งที่ชอบไม่ใช่เอาข้องบันนังตังเต็มไปหมดถ้าท่านบัดตังบัดบริณิบาลพ่อมก็ยังไว้นั้นถ้าว่าบ่าวตัวได้เล่พระอักเรื่องพ่อมตังเราบันนิ่งนี่ไม่ต้องเอาไปนั่นนี
1: ่
0: แต่ถ้าท่านว่าท่านประภูมิฮักถ้าตามโบราณนั้นท่านนักท่านถูกไอ้ท่านแกเขาเลือถึงกันเอาไปนั่นจะให้ดีจริงๆเขาเอาไปใช้ทายท่านพระประธานในโบสถ
1: ์
0: เขาเรียกว่าจะมีความคลั่งคือพี่ร้อยแปดอย่าไปอยู่ที่นั่นนั่นก็โบราณก็ถือแบบนั้นถ้าท่านว่าแล้วใครเราเอาไปเลยยังคนต้องถือเขาเรียกพรหมจรรย์ประตูคำว่าพรหมจรรย์บางคนว่าไอ้แรกคนยิ่งไม่คือต้องเชื่อบากันนะผมว่าพรหมจรรย์ก็คือสิ้นห้านี่ครับใครเชื่อได้ล่ะพี่นะแม่แต่พระในวัดก็น้อยมากไปชื่อที่หน้าได้ใครชื่อที่หน้าได้เก่งกับคนนั้นเลยจะเอาชาตินักชาติโลกไปไหว้ในชาติในปลาตายท่านปลาประธานเขาว่ามันจากทั้งโบสถ์นั้นนั้นนี่ตามโบราณแกพุ่มรูมานั้นไม่ใช่ว่าพรหมจรรย์และพนูพนีถ้าคนยิ่งไม่เคยต้มมือใจก็เรียกว่าพรหมจรรย์นี
1: ่
0: ซึ่งแต่เขาไม่เข้าใจพุ่มไม่ใช่ว่ามาบ้าไม่ได้ทางนั้นพุ่มเฉื่อยได้ด้วยเอ็ดพุ่มเมื่อเลยศาสนาพุทธเขาเฉื่อยเลยเขาเฉื่อยเหตุพ้นครับมีพ้นเขาก็มีเหตุต้องมีพ้นศาสนาพราหมณ์เขาเฉื่อยเรื่องวิญญาณฮินดูและฮินดูเขาเฉื่อยเรื่องเทวรูปซึ่งบ้านเรานี่เฉื่อยกันชุ่มที่ชุ่มมาเม็ดเม็ดและบางบ้านตั้งดำแดงเบาตู้ตั้งไม้ก็ไม่รู้ใครบ้านไม่ฉายครับน้ำแดงน้ำแดงนั่งเป็นข้องคนจีนครับคนจีนก็ถือว่าแดงนั่นคือเป็นมงคลชีวิตมงคลเขาตั้งแต่คนไทยเรานามธรรมดานี่ตั้งนั้นถ้าเราถือแบบว่าคนไทยเรานามธรรมดานี่เลยแล้วพ้นหมายแกดีๆก็มีมงคลก็เป็นพ้นหมายฉันว่ากล้วยอ้อยเปล่าอ้อนได้ปะเนี้ยและบางที่เราก็ไปเห็นว่าใช้เกตังสั้นพระพรหมที่หน้าต้องในเทคนมาคนนั้นแล้วก็จะตั้งสร้างประภูมิก็ว่าเดี๋ยวว่าสีหน้าช่วยกันดูแลฉันว่าห้างหรือว่าลูกงานใหญ่ๆเขาตั้งสร้างประภูมิแต่ถ้าเหมือนบ้านเราคือสร้างประภูมิเนี่ยผมเล่าแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ
1: ครับครับผมก็ลุงทวีนะครับผมไปทักทาย FC กันสักหน่อยนะครับทางต่อ TikTok นะครับวุฒิปัดนะครับท่านพ่อพรชัยโปรดจินดานะครับป้าตงโกเด็กวัดนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่อาจารย์พรชัยได้เลยนะครับพิมพ์มาทีเพจของฐานนะพรชัยโปรดจินดาหรือพิมพ์ก็ว่าป้าตงโกเด็กวัดก็ได้นะครับอนิรุตนักทุงเต้าครับขอบคุณมากนะครับเบียร์นะครับแดงบางกล้วยนะครับขอบคุณมากของดีบอกต่อนะครับผมแล้วก็มีเรียกพี่รงสิครับนะครับหลายๆฐานนะครับที่เข้ามาติดตามอยู่ทางต่อ TikTok นะครับทุกฐานนะครับในส่วนของเพจ Facebook เรานะครับนะก็มีหลายฐานนะครับพี่ติ๊กสิทธาวาไรตี้นะครับก็คงจะแล่งเรื่องของท่านซอซอแจ็คนะครับนะเรื่องที่บอกแกบอกว่าไม่มีประโยชน์นะครับนะประสิทธิ์ชวลิตนะครับพี่ติ๊กนะครับนะน้องง้อไอโอนะครับธวัชชามทองนะครับสวัสดีตอนเช้าครับปิตู้นะครับสิงห์5เกตเพชรนะครับสวัสดีครับน้องสุริยันนิตกันนะครับสวัสดีครับมนัสสีสุวรรณกู๊ดมอร์นิ่งครับผมแกส่งสติ๊กเกอร์มาปงศักดิ์สันติธารายนนะครับส่งสติ๊กเกอร์นะครับมาให้นะครับวัชระแก้วเกลี้ยงนะครับบ้านยวนเศร้าทาขนนบ้านยวนเศร้าทาขนนนะครับบ้านยวนเศร้าที่ว่ามีช้างเข้าไปอาละวาดอยู่นะครับผมทาขนนนะครับผมคิริรัตนะครับพินโยแก้วพี่เฉยฟังดีตากระดานนะครับบรรโกนประตูไปทีกระเป๋านะครับไปกระเป๋ามาไปชมสวนทุเรียนนะครับนาทีกระเป๋านาคีรีรัตนะครับก็ได้ไปดูวิถีชีวิตของชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุเรียนบ้านเราราคาดีนะครับนะราคาดีพอใช้ได้นะครับกองมาเลเซียตอนนี้มูซันคิงนะครับจาก80

0: ว่าริงกิตตอนนี้เลือก9ริงกิตนะครับริงกิตนึงก็4บาท5บาทก็ลองคูณกันเลยนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับผมปิญโยแก้พิชัยนะครับรัชตพลกลุ่มเทยนะครับผมสวัสดีครับนะพงศักดิ์สันติธารายนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับนี่ก็เป็น FC ครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันตอนนี้นะครับทุกฐานก็ต้องขอบคุณกันนะครับผมเรื่องกล้องชาวบ้านหมู่13บ้านหยวนเศร้านะครับนาคีรัตเดือดร้อนนะครับนะตอนนี้โครงช้างป่าลงมาทำลายพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับส่วนปาล์มส่วนย่างนะครับนะตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่กล้าออกไปกรีดนะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับนะเพราะว่าช้างเริ่มเข้าแขหมู่บ้านทุกที่นะครับนี่เป็นรายงานข่าวมาแต่ว่านะครับโดยหนองมนไม่ไทยรัฐนะครับนะรายงานข่าวนี้นะครับเพราะว่ามีรักท่านนะครับขี่ช้างก้นเติบนะครับนะมีรอยตีนกงช้างนะครับเห็นแล้วก็ชาวบ้านก็วังเวิร์ดมีต้นพราวต้นปั๊มนะครับนะลมระเนระนาดนะครับจากฝีมือกงช้างนะครับกงช้างนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาโต้ว่าปัญหาช้างป่ามีทั่วประเทศแต่จังหวัดที่มีป่าเยอะนะครับช้างป่าไม่ได้เข้ามาใกล้หมู่บ้านแต่หมู่บ้านขยายเข้าไปใกล้พื้นที่อาศัยของช้างหรือเปล่าลองนึกย้อนไปดูนะครับผมอันนี้เป็นคนที่เข้ามาเม้นนะครับนะคนที่เข้ามาเม้นนะครับบอกว่าใครรุกกันแน่นะครับช้างรุกป่าช้างรุกชาวบ้านหรือชาวบ้านรุกช้างอะไรแบบนี้แหละนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของหนองมนไม่วันนี้เวลานะครับของรายการนะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามกันตรงนี้กันนะครับผมต่อเช้าก็ค่อยมาชวนกันเล่านะครับวันนี้เบาตู้น้องแซมครับขอลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24-26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมท

0: ายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสธนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
7: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

เดียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงเช้าแบบนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะตอนเด็กๆจุดด่างดำนิดเดียวคิดว่าเดี๋ยวก็หายไม่ดูแลแต่รู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเต็มหน้าไปแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้ฝ้ายิ่งดูแลยากความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวนั่นคือ 1. ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ 2. ปลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิมและ 3. ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้ยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาแล้วทั้งหมดในเซตฝ้าชายเท้าค่ะแนะนำให้ใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงคุณผู้ฟังทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังและขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมค่ะช่วงนี้ซิต้าเขามีโปรสินค้าพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยนะคะหลังจากบำรุงผิวแล้วก็ซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยค่ะเพราะรองพื้นแตงโมหน้าเป๊ะปังช่วยปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันเราสามารถหน้าสวยครบจบในแบรนด์เดียวได้เลยค่ะโปรช่วงนี้คือรองพื้นแตงโม2ชิ้นเพียง59บาทเท่านั้นจากราคาปกติอยู่ที่78บาทนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นค่ะอย่าพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังใครอยากมีผิวหน้าที่ใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้า
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพลงสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

คุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณัฐยงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทางFacebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเราคนพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราก็ได้ตาม

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งไคล้เราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้า

ยวนใจค่ะแป้งเย็นเพศาสตร์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศาสตร์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศาสตร์ของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพศาสตร์โรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพศาสตร์ของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้

ยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เภสัชของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เภสัชนะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องของความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เภสัชมานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกอ้าวมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เภสัชของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปกันตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ที
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพสัตค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพสัตของเราด้วยนะคะปริศนาณตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสภ.พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 13,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 13,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภา

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.บ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะคิดมากไปทำไมคิดน้อยไปก็ไม่ดีงานจากปั๊มมี่ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio 2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สวัสดีทุกคนค่ะกลับมารายงานตัวนะคะที่เดิมค่ะเก้าอี้ตัวเดิมนะคะแล้วก็ดีเจก็คนเดิมด้วยต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามกันได้ค่ะ10โมงถึงเที่ยงในช่วงเวลานี้เนาะส่วนช่วงบ่ายก็บ่ายโมงถึงบ่าย2กับอสมทเพื่อชุมชนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้บ่ายโมงถึงบ่าย2อสมทเพื่อชุมชนเนี่ยขออนุญาตทักทายเซียหลงกันมาทางโทรศัพท์นะคะเพราะว่าวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยมีงานอีกแล้วนะคะต้องไปงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็มีกิจกรรมดีๆค่ะในช่วงภาคบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนบ่ายจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องส่งนะจ๊ะดีเจไปแล้วเร็วอะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆของกระเพราด้วยนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีน้องต้นน้ำขอเป็นเพลงดาวเหนือเหรอคะของพี่ป๊อปปองกูลได้จ้าดาวเหนือเนาะเดี๋ยวหาให้นะจ๊ะดาวเหนือดาวเหนือพี่สุรจารย์สวัสดีค่ะพี่หอด่านช้างด้วยทักทายกันพี่อ้อยสวัสดีจ้าพี่หอขอเป็นเพลงไม่เป็นไรเลยของนูโวนะคะพี่สิทธิพรมอร์นิ่งค่ะสิทธิพี่ติ๊กติ๊กน้ำส้มคนสวยนะคะอยากฟังสุขภาพรักขอเพลงไม่มีใครขอร้องของพี่ตินาด้วยได้ค่ะพี่ไลบัวตูมสวัสดีค่ะทักทายกันทักทายทางต่อๆด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยพี่เจริญเพชรชูสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะยังมีเวลาในช่วงเช้าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปกันที่ดาวเหนือเลยแล้วกันนะคะดาวเหนือที่น้องต้นน้ำแนะนำมาเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะผิดเวอร์ชันดาวเหนือพี่ป๊อปปองกูลใช่ไหมแป๊บนึงนะทำไมไม่ขึ้นป๊อปปองกูลอ่ะของพี่ป๊อปหรอแป๊บนึงนะคะดาวเหนือดาวเหนือดาวเหนือของพี่ป๊อปสักครู่นะจ๊ะอ๋อโอเคนอร์ทสตาร์คาร์ลีบาบราจัดไปค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ด้วยความสดชื่นวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจของวันใหม่นั่นหมายความว่าโอกาสดีๆยังรอเราอยู่เสมอนะคะ

0: จังหวะพอที่โยกนะคะนอสตาแคลอรี่บาบาค่ะเพลงนี้ดาวเหนือนะคะอ่ะจัดไป2เพลงทักทายกันเพิ่มเติมนะครับพี่ศักชัยด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนี่ FC บอกว่าได้ฟังเสียงดีเจมานานมากแล้วเพิ่งเคยเห็นหน้าครั้งแรกนะคะอุ้ยมีความเขินมีความเขินอ่ะเมื่อวานนี้คึกคักดีนะคะสุราษฎร์2วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคึกคักมากนะเพราะว่ามีคนเข้ามาสอบนะคะกพ.ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกว่า 28,000 คนนะคะก็เลยทำให้ที่พักนะคะถนนหนทางต่างๆร้านอาหารต่างๆห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยคึกคักมากแล้วก็คนหนาแน่นทุกที่จริงๆนะคะโอ้โหแบบเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นแบบคนเยอะมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาสอบนะคะก็ขอให้โชคดีเนาะก็ขอให้สมปรารถนาตามที่มีความตั้งใจกันเอาไว้ทุกคนเลยนะคะแต่มันจะเป็นไปไม่ได้ของเราทุกคนแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันเนาะขอให้ผลคะแนนออกมาแบบดีๆอะไรแบบนี้นะเพราะทุกคนก็มีความตั้งใจอ่ะบางคนแบบอ่านหนังสือกันมาเป็นแรมปีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้สมหวังสมปรารถนากันทุกๆคนเลยนะคะอ่ะไหนใครไปกินสุกี้เปิดใหม่ซะบ้างสุราษฎร์ธานีนี่ค่อยว่ามาอย่างตั้งอย่างตั้งเพ่นะคะคือแบบคิวรอกระเพราดูคลิปอยู่คลิปนึงคือแบบดูแล้วก็ขำอ่ะคือเขาทำคลิปได้น่ารักมากนะคะคือเขามากันเป็นคู่เขามากับแฟนแล้วก็ทำคลิปประมาณว่าเขาเนี่ยไปจองคิวที่สุกี้เนี่ยตอนบ่ายสองครึ่งนะคะแล้วก็ได้คิวมาลำดับที่700 กว่าแล้วเขาก็บอกว่าระหว่างที่รอเนี่ยก็คือไปหนุนไปนี่นะคะไปเดินห้างไปเซ็นทรัลไปศาลเจ้าไปนู่นไปนี่คือไปกินทั่วทิศทั่วไทยในเมืองสุราษฎร์เข้าไปมาทั่วเลยไปเดินชมวิวนู่นนี่นั่นเพื่อรอเวลา แต่เชื่อหรือไม่ว่าจองคิวบ่ายสองครึ่งในลำดับที่700กว่าเขาได้ไปกินซุกี้ตอนกี่โมงเขาไปกินซุกี้ตอน5 ทุ่มค่ะเขาได้คิวไปกินตอน5 ทุ่มแล้วเขาบอกว่าโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะหลังจากที่เขาได้กิน5 ทุ่มแล้วอ่ะมันยังมีคิวที่หลังจากเขาอ่ะไปอยู่ที่1,000กว่าแล้วก็มีนะแล้วก็มีคนมาถามจะได้กินกี่โมงไม่ต้องกังวลค่ะถ้ารอได้คือเขาเปิดจนถึงตีห้าเพราะฉะนั้นได้กินกี่โมงก็ถ้ารอได้ก็โอเคนะคะสำหรับคนที่รอได้นะบางคนบอกว่าเอ้ยฉันไปเอาคิวอ่ะฉันนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวตื่นแล้วค่อยไปกินอะไรอย่างงี้คนสุราษฎร์อย่างตั้งนะคะแต่ถึงแม้ว่าสุกี้ที่มาเปิดใหม่เนี่ยคนจะเยอะมากๆโดยเฉพาะวันหยุดนะคะหรือว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาจจะเป็นช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลางวันก็อาจจะแบบมันก็เยอะแหละแต่มันก็ไม่ได้แน่นเหมือนกับวันหยุดไงเพราะว่าคนไปทำงานคนไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลองกินก็ไปช่วงวันธรรมดาได้นะช่วงวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยช่วงกลางวันก็น่าจะโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำให้สุกี้แบรนด์อื่นหรือว่าเจ้าอื่นดรอปไปเลยนะเพราะว่าไม่ได้ดรอปนะเพราะว่าคนยังเยอะทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คนยังเยอะทุกที่คนก็ยังไปนั่งรอคิวกันเหมือนเดิมก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็ชอบชอบน้ำจิ้มละแบรนด์นี้ชอบน้ำซุปแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแต่พออะไรมาเปิดใหม่ก็ไปลองได้อะไรอย่างเงี้ยไปลองได้แล้วก็ค่อยมาตัดสินอีกทีนึงว่าโอ้สำหรับฉันชอบตรงนี้มากกว่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่กระเพราเองยังไม่ได้ไปลองกระเพราคุยกับพี่ๆน้องๆว่าเดี๋ยวค่อยไปกินสักสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสิ้นปีค่อยไปกินเพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วไอ้เราเป็นพวกประเภทที่แบบว่าไม่อยากนั่งรอไงเนาะแต่ถ้าวันธรรมดาก็น่าจะโอเคนะก็เพราะว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยเพราะว่านักเรียนไปเรียนแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ทำงานกันเนี่ยช่วงเช้าของวันธรรมดาหรือไม่ก็ถ้าช่วงเที่ยงอาจจะคนเยอะช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงเย็นก็อาจจะคนเยอะเช้ากับบ่ายอย่างเงี้ยโอเคก็น่าจะไปได้คนก็น่าจะไม่ต้องรอคิวนานอ่ะก็ลองไปชิมดูนะว่าชอบที่ไหนชอบแบรนด์ไหนแล้วก็ถ้าชอบยังไงเอามาแบบเล่าสู่กันฟังได้นะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พ ี่สวัสดีพี่เล็กด้วยนะคะติดตามกันมาแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ศักดิ์ชัยบอกว่าชอบกินผัดกระเพราราดข้าวมากกว่าอันนี้ไม่ต้องรอนานค่ะสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลย เดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีทั้งทองขึ้นแล้วก็ทองลงหลายคนก็ขายทำกำไรไปหลายคนก็รู้งี้หลายคนก็เข้าซื้อทันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะที่ทางราคาทองแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตแบบ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: ขออภัยค่ะพี่ยุติดภารกิจไม่สะดวกเข้าสายนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก็ขอดูราคาทองแล้วก็อัปเดตแทนซอยุ้ยสักครู่เดียวจ้าราคาทองเช้าวันนี้อัปเดตมาแล้วนะคะท่านจะทำให้หลายคนเกิดอาการรู้งี้หรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะคะราคาทองเช้าวันนี้ราคาทองเช้าวันนี้มาแล้วค่ะบวกขึ้นมา200บาทค่ะอุ๊ยนี่ถ้าใครซื้อทันตอนที่มันลงมา 62,000 กว่าบาทเนี่ยตอนนี้ทำกำไรได้บาทนึง 3,000 กว่าแล้วนะตอนนี้ทำกำไรบาทได้ 3,000 กว่าแล้วนะคะราคาทองเช้าวันนี้ปรับขึ้นมา200นั่นหมายความว่าลูกค้าจะขายทองคำแท่งนะคะ 65,553 บาทลูกค้าจะซื้อ 65,663 บาทค่ะราคาทองปรับตัวขึ้นมา200เช้านี้นะคะ 65,000 กว่าบาท 65,000 กว่าบาทเนาะลองดูใช่ไหมคะถ้าใครที่เข้าซื้อทันตอน 62,000 กว่าบาทตอนนี้ทำกำไรได้บาทนึงประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ขายทำกำไรราคาเช้าวันนี้สามารถทำขายทำกำไรระยะสั้นได้นะคะตามคำแนะนำของพี่ยุ้ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าราคาทองในช่วงนี้แนะนำให้ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจการลงทุนทองคำในรูปแบบออนไลน์อยากจะได้คำแนะนำดีๆอยากจะได้ที่ปรึกษาดีๆอยากจะได้ความรู้ก่อนการลงทุนตอนนี้ค่ะทางศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบริเลียนจำกัดเราเปิดอบรมออนไลน์นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ฟังสามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยว่าสะดวกช่วงไหนนะคะเวลาไหนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้นะคะกับศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบริเลียนจำกัดที่หน้าแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งก็ได้หรือจะเป็นหน้าแอปฟ้าของห้างทองแม่มารี7ก็ได้ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติม0772069000 0772069000ได้เลยค่ะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเอาไว้กับซิงเกิลเก่าๆนะคะจากพี่ๆวงนูโวเพลงนี้ชื่อว่าไม่เป็นไรเลยสวัสดีผีเดือนด้วยจ้า

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

พลงนี้น้องๆบอกว่าโอ้โหเพลงมันเหมาะกับคนเปิดมากงานจากพี่ตินาค่ะคริสติน่ากิล่านะคะเพลงนี้ชื่อว่าไม่มีใครขอร้องถึงเพลงจะเก่าแต่ก็เชื่อว่ามีคนร้องตามได้เยอะเลย สวัสดีพี่เจมด้วยนะคะพี่เจมทักทายกันมาทางแอปฟ้าค่ะแนะนำเป็นเพลงโลกทั้งใบมานะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะถามถึงเพลงของอิงมาค่ะได้กระเพราหมูสับกากหมูสวัสดีค่ะ

0: เราอยู่แบบจำพวกเดียวกันจัดเป็นพวกประเภทจำพวกเดียวกันอ่ะขอแทรกสาระกันสักนิดนึงนะคะในช่วงเช้าพลังคิดบวกคิดลบเท่ากับความสุขค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะหยิบมาเตือนภัยตามที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารนะคะกับเหตุการณ์ที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะนะแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงกันต่างๆนานาหลากหลายประเด็นนะคะตอนแรกตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นไหนออกไปแต่ก็ล่าสุดค่ะผลการชันสูตรนะคะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ทางญาติก็ได้นำศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลศพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะกับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปนะคะทั้งสองครอบครัวเลยทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ทางฝั่งผู้ชายด้วยแต่ที่จะหยิบเรื่องนี้มาคุยนะคะเหตุการณ์อะไรเป็นยังไงเชื่อว่าทุกท่านก็คงได้รับทราบจากข่าวกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องฉุดคิดนะคะจากเคสนี้อ่ะก็คือเรื่องของอันตรายจากแก๊สค่ะแก๊สที่มีชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมันเป็นแก๊สพิษอ่ะมันเป็นแก๊สเสียแล้วก็มันเป็นแก๊สที่มีอันตรายกับร่างกายเรามากเลยเพราะก่อนอื่นย้อนกลับมาที่ผลชันสูตรก่อนนะคะจากแพทย์นะคะจากแพทย์ค่ะที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะนิติเวชศิริราชค่ะก็ได้เปิดเผยในส่วนของผลชันสูตรเบื้องต้นนะคะแพทย์ก็สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในร่างกายในปริมาณที่มากจนทำให้เสียชีวิตค่ะนะคะแต่เพื่อที่จะยืนยันสาเหตุที่แท้จริงก็ได้มีการส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองเนี่ยไปชันสูตรเพิ่มเติมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ได้เปิดเผยผลชันสูตรออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุของการเสียชีวิตของชายหญิงคู่นี้ก็คือเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวค่ะนะภายหลังจากที่ทราบผลชันสูตรครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองแล้วก็มารับศพไปด้วยความโศกเศร้านะคะนี่ก็คือผลการชันสูตรที่หลายๆท่านอยากจะรับทราบค่ะในเมื่อผลชันสูตรออกมาว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจล้มเหลวนะคะมันก็เลยเป็นที่มานะคะของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่มันมีอันตรายกับร่างกายมากๆถ้าหากว่าเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากจนเกินไปมันเป็นแก๊สที่ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นอันตรายมากเพราะเรามองไม่เห็นแล้วก็สูดดมก็ไม่ได้รับกลิ่นอันใดนะคะอันตรายหลักๆเลยก็คือการแก๊สเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในร่างกายนะคะในพื้นที่ที่มันปิดอย่างเช่นในรถเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในรถนานๆนะคะแล้วก็เปิดยังไงดับไม่ใช่ดับเครื่องสิเปิดเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปอยู่ในรถนานๆเนี่ยนะคะมันอาจจะเวลารถไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก็ลองอ่านจากหลากหลายข้อมูลเขาบอกว่าเวลารถไม่มีการเคลื่อนไหวคือถ้ารถขับไม่เป็นไรนะคะถ้ารถขับอย่างต่อเนื่องไม่เป็นไรแต่กรณีที่จอดทิ้งไว้นานๆหลายชั่วโมงเนี่ยอยู่กับที่นะคะแล้วก็เปิดเครื่องไว้บางคนก็หลับในรถเปิดเครื่องไว้หลับอาจจะอ่อนเพลียอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็หลับในรถแล้วก็เปิดเครื่องยนต์ติดไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเคสแบบนี้อยู่บ่อยๆที่เราได้เห็นข่าวการก็คือมีผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอ่ะทำไปทำมาชันสูตรเสร็จปุ๊บก็อ่ะก็เป็นเพราะว่าเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มาจากเคสลักษณะนี้ลักษณะเดียวกันก็คือเวลารถจอดอยู่กับที่นานๆเนี่ยมันจะทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่อยู่ภายนอกรถเนี่ยค่ะที่มันเป็นควันเสียมาจากเครื่องยนต์เนี่ยที่มันอยู่ภายนอกรถเนี่ยมันก็จะไหลย้อนกลับเข้ามาในตัวรถนะคะมันจะไหลย้อนกลับเข้ามาในตัวรถแล้วมันก็ทำให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยขาดอากาศหายใจได้เพราะว่าแก๊สเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่ออกซิเจนในร่างกายโดยเฉพาะใครที่แบบหลับลืมอะค่ะหลับลืมแล้วมันก็จะทำให้เราหลับไปเลยนะคะหลับไปเลยมันทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนค่ะและถ้าหากว่าสูดดมในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทำให้เลือดเนี่ยกลายเป็นกรดนะคะแล้วมันก็จะไปกด ระบบประสาททำให้ปวดศีรษะหายใจติดขัดหมดสติแล้วก็อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุดแต่เคสที่เกิดขึ้นในรถแต่ละเคสที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็คือหลับนะคะอาจจะเป็นผู้โดยสารอาจจะเป็นคนขับก็คือหลับแล้วมันก็สูดเข้าไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเพราะมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะก็พอได้รับไปปริมาณที่มากๆแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้หลับไปเลยนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะก็คือระดับความเข้มข้นสูงเนี่ยอาจทำให้หายใจถี่ปวดศีรษะรุนแรงร่างกายไม่สามารถระบายแก๊สได้ทันแล้วก็สูญเสียการควบคุมส่งผลให้หมดสติได้อย่างรวดเร็วนะคะกรณีที่ความเข้มข้นของแก๊สเนี่ยมันอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะพอเข้าสู่ภาวะวิกฤตปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างรุนแรงนะคะในส่วนของข้อควรระวังเพิ่มเติมค่ะอิบมาฝากกันเป็นข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาแนะนำให้ระวังก็คือหนักกว่าอากาศแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก็คือมันจะหนักกว่าอากาศประมาณ 1.5 เท่าทำให้มักสะสมอยู่ตามพื้นที่ต่ำอย่างเช่นหลุมบ่อถังหรือว่าห้องใต้ดินการใช้น้ำแข็งแห้งนะคะการเก็บรักษาน้ำแข็งแห้งไว้ในรถยนต์หรือในพื้นที่ปิดที่ไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสมอาจทำให้ปริมาณแก๊สเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในระดับพื้นที่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะถ้าหากว่าใครต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาได้นะคะศึกษาได้เพราะฉะนั้นมันอันตรายมากๆเลยมันเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะมองข้ามไปเขาถึงแนะนำว่าเวลาเราจอดรถหรือว่าง่วงแล้วไม่อยากจะขับต่อไปจอดตามในปั๊มจอดข้างทางอะไรก็แล้วแต่นะคะควรที่จะดับเครื่องยนต์แล้วก็ควรที่จะแง้มกระจกเอาไว้นะคะควรที่จะแง้มกระจกเอาไว้เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกจะดีกว่านะคะไม่ควรที่จะติดเครื่องยนต์แล้วก็อยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเพราะมันอันตรายมากๆมันจะทำให้แก๊สตัวเนี้ยย้อนกลับเข้ามาในรถของเราได้นะคะหรืออาจจะติดเครื่องยนต์แต่ก็ควรที่จะแง้มกระจกลงไว้นะคะอ่ะก็หยิบมาฝากกันนะคะเตือนตัวเองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: พิเศษเพลงนี้ให้กับ FC ในต่อๆของกระเพราด้วยนะงานจากอิงวรินทร์ค่ะถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง

0: ็นหนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ค่ะสำหรับนี้พีเอสหมดคนทรายสวัสดีค่ะพีเอสว่าวันนี้จะพุ่งพีเดือนเออฟาดโซดิพีเดือนด้วยนะคะพีเอสว่าไม่ได้ไปตัดย่างว่าเจ็บพุ่งนะคะตอนนี้นอนฟังหนองกระเพราอยู่ในป่าไม้ว่ะวังยุงอีห้ามนะพีเอสนะห้าไวไวนะคะถ้าเจ็บแล้วไม่ให้กินยาแล้วไม่ให้ก็ต้องไปหาหมอนะคะเดี๋ยวนี้อย่านิ่งนอนใจค่ะไม่ว่าจะปวดท้องอะไรก็แล้วแต่นะคะกินยาแล้วไม่ดีขึ้นกินยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นต้องรีบไปหาหมอนะคะเดี๋ยวนี้อันตรายมากๆเลยอ่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สุภกิจมอเตอร์กันก่อนค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียงสักคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: บริการใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสุภกิจมอเตอร์นะคะจัดโปรเด็ดโปรปังให้กับลูกค้าอีกแล้วค่ะสนใจรุ่นไหนอยากจะเป็นเจ้าของรุ่นไหนนะคะตามสไตล์ที่บรรเราแวะกันไปได้เลยที่สุภกิจมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะเรามีสาขาอยู่ทั่วทั้งสุราษฎร์ธานีรวมถึงสาขาขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะดาวน้อยผ่อนสบายส่วนลดของแถมจัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกค้าของเราเท่านั้นนะคะออกรถกันง่ายๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรเลยหรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ก็มีให้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันแวะไปดูแวะไปทดลองขับไปชมกันได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่พนักงานขายหนุ่มหล่อสาวสวยของเรากันได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงแรกไวจงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะทักทายไปยังแม่จิตด้วยค่ะแม่จิตของลูกสาวคนสวยสวัสดีพี่จิตด้วยนะคะเพิ่งทราบมาจากลูกสาวว่าพี่จิตฟังน้องกระเพราทุกวันเลยลูกสาวกำลังไปเรียนพยาบาลอยู่น้องแวะมาทักทายกระเพราทางต่อๆค่ะคุณแม่ค่ะกระเพราไม่ทราบว่าพี่จิตฟังอยู่ที่ไหนแต่ก็ทักทายพี่จิตด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณมากมากค่ะพี่จิตค่ะสวัสดีทีมงานสายเขียวด้วยครับสวัสดีพี่สารพีด้วยค่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาไว้กับโลกทั้งใบค่ะเล็กรัชเมย์นั้นเมื่อชีวิตจริงไว้เจอกันชั่วโมงหน้านะคะหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีข้อแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้พี่ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบินเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษย์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษย์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษย์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายวริศิษฐ์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
12: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

เริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะกับกำลังใจงานจากโฮปนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจจังเลยชีวิตของคนเราทุกคนต้องการกำลังใจนะคะกระเพราทุกวันนี้ก็ต้องการกำลังใจค่ะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวตนแต่มันมีอิทธิพลสำหรับคนทุกคนค่ะและเราก็แล้วแต่อยากจะได้กำลังใจนะคะทั้งจากตัวเองจากคนรอบข้างนะคะจากคนในครอบครัวจากคนที่เรารักค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบยื่นกำลังใจให้กับใครได้นะคะก็อยากให้ทุกคนหยิบยื่นไม่ต้องหวงของ อยากขี้เหนียวเรื่องของกำลังใจเพราะว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยการให้กำลังใจมีแต่ได้กำไรนะคะเป็นการได้กำไรที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะพี่วันเพ็ญจ๋าทักทายพี่วันเพ็ญพลดีด้วยค่ะฟังทุกวันเลยแต่ไม่ได้ทักทายกันขอบคุณมากๆนะคะชื่นใจจังเลยค่ะพี่ออมสวัสดีค่ะอยากฟังน้องเสนอพี่สนองนะคะของวอลเปิ้ล300พี่ติ๊กอยากฟังเป็นสุขภาพรักค่ะพี่เอ็ดหมดคนทรายข้อบันเพลงกูจบยังมีคนอิจฉาว่ะพ่อไม่หนังฟังกับทีมงานป่าไม้อะไรนะคะอ๋อไปนั่งฟังไม่ใช่ไม่นั่งฟังไปนั่งฟังกับทีมงานป่าไม้สวัสดีทีมงานป่าไม้ทุกคนด้วยนะคะขอเพลงกูจนยังมีคนอิจฉาว่ะเขาอิจฉาในความล่อของเราไงพี่เอียด อิจฉาในความล่อไงนะคะน้องภูมิสวัสดีครับนะคะขอกูลืมไม่ได้นะคะของเมนทอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีทางแอฟฟ้าด้วยนะคะทางตอด้วยค่ะพี่ป้อมเมตตาสวัสดีค่ะทักทายกันขอบคุณนะคะพี่ดีเจปาช่อนด้วยยูนิคอร์นจอมปีศาจด้วยสวัสดีค่ะมากันที่อีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่โดยส่วนตัวแล้วชอบนะคะความหมายดีงานจากพี่ทีเดทค่ะทองอภิชาติแล้วก็อาจารย์ไข่มาริโฮน่าเป็นเพลงที่สื่อความหมายดีค่ะทางเดินชีวิตพิเศษให้ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีอยู่ช่วงสายๆก่อนเที่ยง

0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขนะคะถ้าเรามองมันอย่างเข้าใจอะค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือทางเดินชีวิตนะคะที่เราจะต้องประสบพบเจอซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันพรุ่งนี้หรืออนาคตข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างทุกอย่างรู้แล้วแต่มันถูกกำหนดไว้หมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความแข็งแกร่งให้มากพอแล้วก็มองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายเหมือนที่เพลงนี้บอกเลยนะแล้วก็ค้นคว้าหาทางออกนะคะค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เหมือนทุกครั้งที่เราผ่านมาได้หลายคนล้มลุกคลานมาไม่รู้กี่ครั้งนะคะล้มมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วทำไมเราถึงยังยืนได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรคะลองย้อนกลับไปถามตัวเองดูในวันที่เราเคยบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องตุยให้ได้แล้วนะคะฉันไม่สามารถผ่านวันนี้ไปได้แน่นอนพรุ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะฉันผ่านมันไปได้ไม่ได้แน่นอนนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเราผ่านมากี่ปีแล้วคะเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาโอ้ยวันนั้นฉันแย่ที่สุดเลยฉันมืดแปดด้านร้องไห้แล้วร้องไห้อีกตาบวมปี๋เลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายท้ายสุดแล้ววันนี้ทำไมคุณถึงยังยิ้มได้สุดท้ายมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเหมือนทุกครั้งที่เราผ่านมามันก็คือทางเดินชีวิตของเราเท่านั้นเองค่ะส่วนจังหวะชีวิตมนุษย์นะคะเหมือนคลื่นหัวใจเลยมีคลื่นแล้วก็มีลงตราบใดที่เส้นชีวิตเป็นเส้นตรงนั่นหมายความว่าเราไม่มีโอกาสสิ่งใดแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปกันที่บริษัท BO Power Tech กันสักครู่นึงค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะลูกค้าคะใครเป็นลูกค้าอยู่ที่นี่บ้างคะใครเคยเรียกใช้บริการเกี่ยวกับระบบไฟที่นี่บ้างคะเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะเรารับดูแลครบจบเรื่องของระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยขอยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะไว้วางใจเราจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเกี่ยวกับหม้อแปลงตู้เมนควบคุมไฟฟ้าทางด้านต่างๆนะคะแล้วก็ตู้เมนควบคุม MDB ค่ะรวมถึงจำหน่ายติดตั้งระบบป้องกันเซฟตี้ต่างๆนะคะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้ดูแลครบจบค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพโดยตรงประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนค่ะและทีมงานของเราก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะด้วยมาตรฐานมืออาชีพที่ลูกค้าทั่วประเทศไว้วางใจเราติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ออฟฟิศนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออฟฟิศตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่เองปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ค่ะ077-295-111เซฟเบอร์ไว้ก่อนได้นะคะเวลาจะหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของไฟฟ้าได้ไม่ต้องถามหาที่ไหนจะได้โทรสายตรงเลย077ค่ะ295-111หรือ086-471-3221 086-471-3221ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยอย่าลืมเซฟเบอร์เก็บไว้นะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มากันที่1เพลงที่ทำทีมงานสายเขียวแนะนำมานะจ๊ะงานจากน้องกระตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปค่ะ
3: น้องข้อสาบาน
0: น้องข้อสาบานหวาน
3: รอดไป
0: น้องจะรักผีตลอดไปคำนี้อย่าเจือเด็ดขาดไม่ว่ายิ่งหรือใช่นะคะสาบานกับเราอย่าเฉื่อยเด็ดขาดจิตใจของคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะมองกันที่การกระทำดีกว่าค่ะ สวัสดีป้าแป๊กกี้สวัสดีพี่วินด้วยนะคะพี่วินสบายดีนะพี่วินบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกำลังใจดีมากๆสุราษฎร์ธานีทักทายค่ะพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สุราษฎร์ธานีอีกครั้งนึงนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะพี่ที่ยังไม่ลืมกันเลยทักทายพี่จรินทร์ด้วยค่ะ

0: แล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่น้อยเลยนะคะที่มักจะใช้คำสาบานก็เพื่อที่จะให้ตัวเองนะคะพ้นผิดจากวินาทีนั้นสาบานได้เลยฉันไม่เคยหนี้เที่ยวกับใครเลยโทรเชื่อฉันนะสร้างบ้านเลยฉันรักเธอคนเดียวสร้างบ้านเลยเวลาถูกแฟนจับได้อะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยสร้างบ้านก่อนเพื่อตัวเองพ้นผิดก่อนพี่ป้อมเบต้าบอกว่าผมสาบานทีไรฟ้าผ่าทุกทีเลยอันเล
1: ยมันค่อยทำสาบาน
0: ขนาดฟ้าฝนยังไม่เป็นใจเลยคิดดูสิ
1: เอง
0: สวัสดีนะคะเจ้าของแอฟฟ้าที่ใช้ชื่อว่าอะไรเอ่ย
2: เป็นเหรอ
0: นครศรีเป้นครศรีเหรอเป้เด็กฉวางสวัสดีครับขอเพลงสดตัวจีบนะคะของน้องกุ๊กไก่รุ่งที่วาทักทายพี่อนุพงศ์นะคะชั่วโมงที่2ค่ะพี่วินขอบคุณมากๆนะคะและทักทายไปยังพี่เสงี่ยมโคออฟด้วยค่ะพี่เสงี่ยมโคออฟนะคะโทรมาเบอร์ในออฟฟิศนู่นเลยบอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้1เพลงให้กับ FC ของน้องกระเพราด้วยขอบคุณพี่เสงี่ยมจากโคออฟนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: พราะบันเทิงซอย18ก่อนไปฟังเพลงยาวๆนะคะในช่วงสุดท้ายของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะเดี๋ยวพากันไปที่แปลงเพาะก่อนนะคะในหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะพันแท้ทุกทีดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนพี่น้องเกษตรกรจ๋าอยากจะมองหากล้าปาล์มน้ำมันนะคะที่ไปปลูกแล้วโอ้ลูกดกค่ะจนสวนข้างๆต้องทักนะคะต้องที่นี่เลยนะคะต้องมาเอากล้าปาล์มน้ำมันที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะในหัวพันป่าแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเรามีให้ลูกค้าให้พี่น้องเกษตรกรเลือกหลายสายพันธุ์มากๆไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบล็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิคอร์นเดลิคอมแพค ML 1613วิกินาบาลู KB4 คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะนะคะเราคัดสรรจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆและที่สำคัญนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะใครที่เป็นเกษตรกรมือใหม่ไม่มีความรู้เรื่องของการปลูกปาล์มน้ำมันเลยนะคะแต่อยากจะเป็นเถาแก่สวนปาล์มอย่างนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแวะเข้ามาที่นี่มาปรึกษาที่นี่ได้เรามีทีมงานที่จะไปดูแลทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการเอากล้าปาล์มน้ำมันนะคะลงไปปลูกเลยจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยนะคะดูแลครบจบเลยเรามีตัวช่วยค่ะนะหรือว่าลูกค้าอยากจะได้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธีทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรเราอาจจะเป็นเกษตรกรมาหลายปีแล้วก็จริงแต่ถามหน่อยว่าคุณอาจจะยังกำลังใส่ปุ๋ยผิดก็ได้นะคะทุกวันนี้ปุ๋ยแพงมากเพราะฉะนั้นทุกเม็ดที่เราใส่มันต้องคุ้มค่าค่ะปรึกษาข้อมูลนะคะปรึกษาขอคำแนะนำได้เลยกับเจ้าของแปลงเพาะของเรานายหัวขาวนะคะหรืออดีตเกษตรอำเภอขาวหรือพี่ขาวนะคะติดต่อค่ะ099-222-6964 099-222-6964 หรือจะไปที่แปลงเพาะได้เลยเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะต้องการกล้าปั๊มน้ำมันอยู่ในพื้นที่ไหนของภาคใต้ติดต่อสั่งซื้อกับเราได้ผ่านทางแอปฟ้าก็ได้นะคะค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50นะสุราษฎร์ธานีค่ะหรือจะแวะเข้ามาที่แปลงเพาะมาเห็นกับตาเลยก็ได้นะคะว่าของเรามันดีจริงแท้แค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะที่อยากจะบอกก็คือพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีรถที่จะมาทุกกล้าปาล์มน้ำมันก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรามีรถรับส่งให้ถึงบ้านเลยให้จนถึงแปลงเพาะเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนในภาคใต้ก็สามารถติดต่อเราได้เลยค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เอาใจคอเพลงลูกทุ่งกันสักหนึ่งเพลงนะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรใต้แสงนีออนค่ะ

0: พี่ไมค์พี่รมพรค่ะกับใต้แสงนีออนจัดไปหนึ่งเพลงนะจ๊ะสวัสดีพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยค่ะสวัสดีพี่ประเสริฐนะคะจากระนองด้วยติดตามกันขอบคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมากันที่เพลง AI สักหน่อยนะคะพี่เอียดหมดคนไส้นะคะถ้าไม่ได้ฟังเดี๋ยวอีเจ็บพุ่งมากกว่าเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้ตัดย่างว่าเจ็บพุ่ง
1: กูยังไม่มีอะไรเลย
0: เออขนาดกูจอนยังมีคนอิจฉาเลยอ่ะ
1: ทำไมยังมี
0: เพราะว่าเราร้อนเราอิจฉาร้อนทั้งสาวๆติดหมากันเปื่อนเลยอิจฉาอ่ะสวัสดีน้องปอนด้วยนะคะถามถึงฮะพอเป็นพิธีพี่ต่ายอรทัยฟิชเชอรี่น้องไมค์โฟอีฟมาเดี๋ยวถ้าทันเปิดให้นะเดี๋ยวกระเพราขออนุญาตลารายการไวกว่าปกตินิดนึงนะคะพอดีเที่ยงมีภารกิจแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องไปร่วมงานนะคะที่มอสุราษฎร์เดี๋ยวรายการช่วงบ่ายนะจะเซย์ฮัลโหลผ่านทางโทรศัพท์มาเล่าบรรยากาศงานให้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามกันทุกช่องทางเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ที่นี่นะคะอสมท.102สุราษฎร์ธานีรักษาสุขภาพรักทุกคนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รวจคะแนนกระดาษคำตอบหากพบผิดปกติส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใหญ่สังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100 ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30 ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็อยู่กันไปจนถึง12:30 นมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์ลีก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5 รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆรหัสผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.และหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยสยบภัยรีอายุ47 ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเสพติดที่วางกฎในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้ง2คนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3 ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด ต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับดาวสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมขบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีนะคะแจงเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบโอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบโอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้ง2ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการ านรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กรองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลันด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลลันด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลลันด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิเมโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาร์ตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลลันด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซิลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลันด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1-0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2-0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1-2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3-1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2-3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3-2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลัง พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบใจฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก๋ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจากโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก๋ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วฉลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกั่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้า พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กม.ต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กม.ต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม
2: ่ mcot radio network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ปักใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็ทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลานะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะวันนี้ก็เรามาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากแม่ข่ายวิทยุอสมทจังหวัดยะลานะคะดิฉันนะคะนางสาวช่อฟ้าชูแก้วประการนะคะหรือดีเจฟ้านั่นเองค่ะก็รับหน้าที่นะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะเราอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็12:33กันแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้นะอย่างเขาเรียกว่าเต็มที่กันเลยทีเดียวนะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะและสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากวิทยุอสมทจังหวัดยะลาวันนี้เป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็ทั่วภาคใต้ค่ะนะคะก็จะรับนะสัญญาณนะคะจากทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลานะไม่ว่าจะเป็นที่อสมทชุมพรนะคะอสมทระนองด้วยนะคะและอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตค่ะอสมทตรังนะคะแล้วก็อสมทพัทลุงและอสมทสงขลากันด้วยนะคะก็ได้ให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารกันในครึ่งชั่วโมงนี้ทั่วภาคใต้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะดีเจฟ้าช่อฟ้านะคะก็จะมาพูดนะคะถึงเรื่องราวนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆในพื้นที่ภาคใต้นะวันนี้นะคะหลายที่เลยค่ะคุณผู้ฟังนะก็มีจากอสมทจากจังหวัดต่างๆก็ได้ส่งข่าวกันมานะคะในช่วงนี้กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะแต่นะเรานะคะจะไปพูดนะคะคุยเล่าเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังนะกับช่วงเวลานี้วันนี้เอาเป็นว่าช่วงแรกนะคะขอเป็นในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนละกันนะคะเพราะว่า2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนะต้องพูดกันก่อนสำหรับข่าวนี้นะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็ทางสำนักงานค่ะก็ได้ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะจากหัวใจกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีตลาดนัดค่ะคุณผู้ฟังเป็นตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ช็อปสุขใจหน้าบ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็จะมีทุกวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังนะใครแบบว่าที่อยากจะไปเดินตลาดค่ะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงต้นเดือนค่ะคุณผู้ฟังก็คึกคักกันเยอะคึกคักกันจริงๆนะคะเพราะว่าในโครงการนะไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะก็จะคึกคักกันหน่อยในช่วงต้นเดือนนั่นเองนะคะก็สำหรับในงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้นะช็อปสุขใจหน้าบ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะรวมถึงต้องขอบคุณผู้ประกอบการโอท็อปนะคะแล้วก็สินค้าชุมชนทุกคนกันเลยค่ะที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะก็มีการได้มีการสรุปยอดจำหน่ายประจำวันศุกร์กันด้วยนะอยู่ที่ 81,916 บาทนะคะนั่นก็เป็นการเขาเรียกว่าการอุดหนุนนะคะทุกการอุดหนุนเลยนะทุกบาททุกสตางค์นะที่ทุกท่านได้ร่วมการอุดหนุนนะคะก็เป็นกำลังใจนะให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนั่นเองนะคะและสำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้นะคุณผู้ฟังไม่ได้มีเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันเดียวนะเพราะว่าก็จะมีทุกวันศุกร์เลยนะคะจะมีทุกวันศุกร์เป็นเวลานะ
นะคะเริ่มต้นเวลาก็คือ7 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนถึง12 นาฬิกานั่นเองนะคะที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ช็อปสุขใจหน้าบ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะบริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลานั่นเองค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะสุขนี้นะคะสุขที่10 กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันได้60/40นะพร้อมกับอุดหนุนสินค้าโอท็อปนั่นเองเนาะแล้วก็สินค้าชุมชนคุณภาพนะคะจากผู้ผลิตโดยตรงเลยนะคะช่วยกันอุดหนุนคนไทยนะช่วย

จนถึง12นาฬิกานะคะและนะคะคุณผู้ฟังนะคะเราทางจังหวัดยะลาค่ะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยนะคะสำหรับในช่วงเย็นวันที่3กรกฎาคมนะคะเราก็ขอเก็บตกสักนิดหนึ่งนะคะกับมหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้นะคะที่ยะลานั่นเองชูพลังวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจสันติสุขนะคะสำหรับในช่วงเย็นค่ะคุณผู้ฟังที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เป็นประธานในพิธีนะคะเปิดงานมหกรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้นะคะภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมนะคะด้วยมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาค่ะและโครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งค่ะโดยมีนายก้องสกุลจันทราชนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางกันทิมานวลศรีนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กระทรวงพาณิชย์หน่วยงานราชการและก็ประชาชนค่ะก็ได้เข้าร่วมกันอย่างคับคั่งเลยนะณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะบูรณาการจัดงานนี้ขึ้นนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเราก็ขอเก็บตกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่างานนะคะก็ยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวนะคะเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะควบคู่ไปกับการหนุนเสริมการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ภายในงานที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังจะมีนิทรรศการสวนแสงด้วยนะใต้ร่มพระบารมีวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้นะคะแล้วก็นิทรรศการเรื่องเล่าอัตลักษณ์ชายแดนใต้มีกิจกรรมการแสดงแบบนะแล้วก็การสาธิตค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของเส้นสายบนลายผ้าชายแดนใต้นะกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายมรดกภูมิปัญญา1จังหวัด1เมนูนะคะเชิดชูอาหารถิ่นนั่นเองนะคะจะรวมทั้งหมด5จังหวัดเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะมียะลาปัตตานีนะคะนาราธิวาสสงขลาแล้วก็สตูลด้วยนะคะก็นะได้มีการนะได้นะคะก็ได้มีการนะต้องขออภัยด้วยนะคะนะก็ได้มีการนะคะจัดงานตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบ้านจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็มีวงดนตรีด้วยนะเป็นวงดนตรีพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีทั้งวงดนตรีสากลด้วยนะคะพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งนะคะวัฒนธรรมนำโดยนะคุณเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองแล้วก็การแสดงมโนราคณะไข่เลี่ยมวิเชียนสอนชัยนะกิจกรรมการศึกษาแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันด้วยนะคะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังนะก็เป็นการทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะก็มีการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันด้วยนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมากันด้วยนะคะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นเองนะคะโดยมีนางเสริมกิจชัยมงคลค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและนายพัทธสิทธิ์นะคะธนชวาล นะผู้อำนวยการกองตรวจราชการวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เด็กนักเรียนนะจากสถานศึกษาในพื้นที่รวมทั้งนะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเช่นเทศบาลนครยะลาสำนักงานคลังจังหวัดยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลาแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดยะลาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะในส่วนของจังหวัดยะลาที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็เป็นงานที่จัดกันเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะนะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่
นะเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็รวมไปถึงในจังหวัดยะลา

0: แล้วก็ในส่วนของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันด้วยนะคะก็มีกิจกรรมกันนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็นะคะเก็บตกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปิดฉากงานพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้คึกคักกันเลยทีเดียวนะคะมีการจัดประกวดศิลปะการแสดงซัมเปงนั่นเองนะคะสืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่สากลนะคะก็บรรยากาศในงานพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2นะคะประจำปี2569ภายใต้แนวคิดคลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล นั่นเองค่ะที่ได้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานกันมากนะคะกิจกรรมก็มีนะการประกวดศิลปะการแสดงชายแดนใต้ซัมเปงกันด้วยนะคะนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังในจังหวัดยะลาของเรานะคะสำหรับผลการแข่งขันประกวดศิลปะการแสดงซัมเปงนะคะคุณผู้ฟังในระดับประถมศึกษานะคะเราก็นะคะมีการรางวัลกันด้วยนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะก็ได้แก่โรงเรียนอนุบาลปัตตานีนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศนะคะอันดับ1ก็เป็นโรงเรียนเทศบาล1ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่นะคะแล้วก็สำหรับรางวัลชดเชยค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนเทศบาล2นั่นเองนะคะก็เป็นการประกวดศิลปะการแสดงซัมเปงค่ะระดับประถมศึกษานะคะและในระดับมัธยมศึกษานะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศก็จะเป็นนะของโรงเรียนนราศิขาลัยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็เป็นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นการประกวดศิลปะการแสดงซัมเปงก็ยินดีกับน้องๆกันด้วยทุกโรงเรียนกันเลยนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่เพียงแต่เป็นการแบบยกระดับทักษะนะคะแล้วก็ความสามารถของเยาวชนค่ะสู่ความเป็นเลิศนะคะแต่ยังเป็นการเขาเรียกว่าหมุดหมายสำคัญในการอนุรักษ์นะพัฒนาแล้วก็สืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้ให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะอ่ะก็ผ่านกันไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะทางจังหวัดยะลานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดยะลาด้วยนะคะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ฟังในเอาเป็นว่าไปที่ไหนกันดีนะคะตอนนี้ที่ยะลานะคะก็สำหรับมังคุดค่ะคุณผู้ฟังชาวสวนนั่นเองนะชาวสวนมังคุดตอนนี้ที่ตำบลยุโปนะคะอำเภอเมืองยะลาของเราค่ะก็ได้เร่งเก็บผลผลิตนะส่งขายกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับมังคุดนะคุณผู้ฟังจุดเด่นนะจุดเด่นมังคุดของที่ตำบลยุโปเมืองยะลานะก็คือเนื้อขาวเปลือกบางรสหวานนะคะแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์นะคะทำมังคุดคัดกันด้วยนะคุณผู้ฟังสร้างรายได้ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อวันนะคะสำหรับในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลังผลผลิตมังคุดค่ะของเกษตรกรนะคะที่ได้ปลูกไว้เป็นจำนวนมากนะก็เริ่มทยอยสุกพร้อมกันในตอนนี้นะคะส่งผลให้ชาวบ้านนะคะต้องเร่งเขาเรียกว่าเข้าสวนเก็บผลผลิตนะเพื่อส่งขายให้ทันตอนนี้เลยนะคะเนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ที่สุกเร็วนะคะหากปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนผลก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มนะคะแล้วก็ทำให้ราคาตกต่ำนั่นเองนะคะก็ทางชาวสวนยุโปเมืองยะลาก็ตอนนี้เร่งเก็บผลผลิตนะเพื่อที่จะนำมาขายนั่นเองนะคะอ่ะก็ในเรื่องของผลไม้นะคะที่เราก็ต้องเขาเรียกว่าช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยนั่นเองนะคะตอนนี้มังคุดของที่ยะลานะก็กำลังตอนนี้จริงๆแล้วนะคะก็มีขายกันออกมาเยอะแยะกันเลยนะยังไงก็ไปอุดหนุนนะคะมังคุดของ จังหวัดยะลาได้แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันได้นะคะในส่วนของการตลาดนะคะปัจจุบันก็เกษตรกรก็ได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากเนาะเนื่องจากว่ามีพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขับรถเข้ามาตั้งจุดรับซื้อผลผลิตกระจายนะอยู่ตามศูนย์กลางของชุมชนนะทำให้ชาวบ้านสามารถนำมังคุดที่คัดแยกขนาดแล้วนะคะก็มาส่งขายได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขายที่ตลาดตัวเมืองกันด้วยนะคะซึ่งจะนำรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของตำบลยุโปให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอ่ะนี่และนี่ก็เป็นในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็ใครที่แบบว่ามายะลานะคะหรือในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงนะก็อุดหนุนกันได้นะกับมังคุดคัดของเรานั่นเองอร่อยแน่นอนอร่อยทุกลูกนะคะอ่ะก็สำหรับในส่วนของจังหวัดยะลาก็ผ่านไปนะคะนะมีนะคะในส่วนของอสมทหลายพื้นที่กันเลยนะที่ได้ส่งข่าวกันมานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปที่ปัตตานีกันบ้างแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ 12:49 แล้วนะคะนะรู้สึกว่าเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆนะคะทางสอบตจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังเปิดพื้นที่ต้อนรับกงสุลนิการากัวนักลงทุนต่างชาตินะคะสัมผัสเสน่ห์ชิมอาหารรสเลิศสร้างความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยนะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะที่บริษัทแพปูโชคอุดมรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ค่ะพร้อมด้วยนางพาตีเมาะสะดียามูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารจากบริษัทแพปูโชคอุดมรัตน์นะคะก็ได้ร่วมต้อนรับนะในจักรจามิกรกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนะคะนิการากัวประจำประเทศไทยด้วยนะคะพร้อมด้วยนักคณะธุรกิจจากต่างประเทศค่ะก็ได้มาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพื่อศึกษาศักยภาพนะคะด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็โอกาสความร่วมมือด้านการลงทุนด้วยและในโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ฟังเลขาธิการสอบต.นะคะก็ได้นำคณะลงเรือล่องอ่าวปัตตานีด้วยนะพร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยพันปูนะคะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะก่อนร่วมรับประทานอาหารทะเลซึ่งทางร้านก็ได้จัดเตรียมเมนูซิกเนเจอร์ของจังหวัดปัตตานีด้วยนะก็จะมีปูนึ่งนะคะแล้วก็อาหารซีฟู้ดขึ้นชื่อของพื้นที่ด้วยนะพร้อมเปิดเวทีพบปะผู้ประกอบการภาคเอกชนนะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะด้านการค้าและการลงทุนและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะและนะคะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ก็นะคะ 12:00 นกับอีก51นาทีกันแล้วนะคะกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะก็ยังมีอีกหลายข่าวกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาเป็นว่านะคะเราไปรับฟังข่าวจากพี่ๆนะคะที่ส่งกันมานะเอาเป็นว่าขอเริ่มจากข่าวที่จังหวัดพัทลุงกันก่อนค่ะ
1: การจังหวัดพัทลุงเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนแผนลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2593ณห้องประชุมศิวา1โรงแรมศิวารอยัลจังหวัดพัทลุงนางสาวสรณนงค์ สมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดพัทลุงครั้งที่2ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดพร้อมพิจารณาร่างแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และร่างแผนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ประชุมรับทราบว่าจังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกจากโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมให้เข้าร่วมโครงการบูรณาการแผนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัดเพื่อยกระดับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593โดยมีศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการทบทวนข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน2562การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงปี2562ถึง2573การทบทวนศักยภาพและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดรวมถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดพัทลุงปี2566เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาร่างแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี2569ถึง2593ซึ่งกำหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจำนวน24มาตรการประกอบด้วยมาตรการระดับประเทศ2มาตรการและมาตรการระดับจังหวัด22มาตรการมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกรวมกว่า 1.09 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของจังหวัดในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ตามนโยบายของรัฐบาลและพันธกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากข่าวนะคะจากพี่ดีเจจ๊ะจ๋านั่นเองนะคะจากอสมทพัทลุงนะที่ส่งข่าวมาให้ในช่วงนี้นะกับปักใต้บ้านเรานะคะและสำหรับข่าวต่อไปเลยละกันค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวต่อไปนะที่ส่งกันมาจากนะคะพี่ดีเจแจ๊คนะจากอสมทจังหวัดสงขลาค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ยุวกาชาติเรียนดีมีความสุขมุ่งเสริมทักษะชีวิตปลูกฝังจิตอาสาสร้างเยาวชนคุณภาพนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ยุวกาชาติเรียนดีมีความสุขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาโดยมีนางนิตยามณีโชติรองนายกลอกาชาติจังหวัดสงขลานางพรทิพย์วุติหาสะรองศึกษาธิการจังหวัดสงขลาดร.ทริศรเทียปานผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยาแพทย์หญิงยุธามาศวันดาวผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคณะครูบุคลากรและสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมณโรงเรียนแจ้งวิทยาอำเภอเมืองสงขลาโครงการดังกล่าวดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Soft Skill ควบคู่กับทักษะชีวิตด้านสุขอนามัยการดูแลตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านหลักสูตรเคหะพยาบาลสำหรับสมาชิกยุวกาชาดโดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวกาชาดให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดเป็นค่ายยุวกาชาด Soft Skill เรียนดีมีความสุขหลักสูตรเคหะพยาบาลจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมมีสมาชิกยุวกาชาดจากโรงเรียนแจ้งวิทยาและโรงเรียนจุลสมัยเข้าร่วมจำนวน120คนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลบางกล่ำสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาและหน่วยงานการศึกษาที่ร่วมส่งวิทยากรให้ความรู้ขณะที่โรงเรียนแจ้งวิทยาให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมโอกาสนี้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำว่าการมีความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุในครอบครัวรวมถึงเพื่อนหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอาจช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตได้พร้อมฝากข้อคิดถึงสมาชิกยุวกาชาดว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการฝึกทัก ษะด้านการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบมีจิตอาสาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในชีวิตประจำวันทั้งการแจ้งเหตุการติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินและการดูแลผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธีพร้อมกันนี้ได้ฝากคาถาแห่งความสำเร็จแก่เยาวชนประกอบด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในครูและการศึกษาวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรสติและสมาธิรู้เท่าทันตนเองมีความตั้งใจในการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดปัญญาอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีเป้าหมายในชีวิตและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากนะดีเจพี่แจ็คด้วยนะคุณพี่ลักษณะนะคะขอบคุณมากจากอสมทจังหวัดสงขลานะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง 12:58 นกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้นะคะเราก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเพราะว่าเดินทางกันมาช่วงท้ายหมดเวลากันแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการปักใต้บ้านเรานะจากแม่ข่ายของเรานะคะจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ได้ออกอากาศนะทุกพื้นที่ภาคใต้นะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพระดอนแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณพอรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงศ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงศ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงศ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติก

0: ติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ค่ะโอเค
1: มันยังไงดีอ่ะ

0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับบ่ายนะคะบ่ายวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569เวลาเดิมนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะอสมท.เพื่อชุมชนก็เป็นรายการของทุกคนนะคะที่สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวของหน่วยงานราชการค่ะหรือข่าวสารต่างๆในพื้นที่นะคะในตำบลนะคะในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆค่ะมีข่าวสารที่อยากจะให้ทางรายการช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการบอกกล่าวนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะคะ077405444ก็ได้ค่ะหรือนะคะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะกับเบอร์077405444ค่ะวันนี้ตามที่บอกไปนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะว่าช่วงบ่ายก็คงไม่ได้จัดรายการสดในห้องส่งนะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากมีภารกิจนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยแล้วก็บ่ายโมงวันนี้ค่ะจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะซึ่งทีมงานอสมท.สุราษฎร์ธานีนะคะนำโดยวนากี้ปฏิพลอัยรัตนารักษ์นะคะกระเพราค่ะและน้องสายหมอกค่ะได้รับการเชิญนะคะเพื่อร่วมไปเป็นเกียรตินะคะในงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้นะคะทางมอสุราษฎร์ค่ะได้กำหนดจัดงานนะคะการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ขุนศึกกุมภวันนะคะตอนสุครีบถอนต้นรังค่ะนะคะซึ่งวันนี้จะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะที่หาดูได้ยากแล้วทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือการแสดงโขนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะก็จะมีพิธีเปิดงานนะคะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะจะกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะซึ่งอีกท่านหนึ่งที่จะให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับค่ะและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานนะคะรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพย์มนตรีค่ะรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะและหลังจากที่มีพิธีเปิดงานเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการแสดงโขนค่ะโดยน้องๆจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเองนะคะเรื่องของรามเกียรติ์ขุนศึกกุมภวันค่ะตอนสุครีบถอนคือถอนต้นรังนะคะโอ้โหตอนนี้ก็เขายังไม่เคยชมเลยค่ะเดี๋ยวจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเอาไว้จะกลับไปเล่าสู่กันฟังนะคะในวันพรุ่งนี้ในช่วงรายการอสมท.เพื่อชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะในการจัดงานดีๆแบบนี้นะคะเพื่อร่วมกันสานต่อนะคะร่วมกันสืบทอดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะที่ทั่วโลกให้การยอมรับค่ะแล้วก็หาชมได้ยากแล้วทุกวันนี้นะคะกับการแสดงโขนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะไปยังท่านอธิการค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะส่งการเชิญมาอย่างทีมงานสถานีวิทยุสมทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าไปร่วมชมโขนในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทานข้าวกันแล้วยังเอ่ยนะคะหรือว่ากำลังทำภารกิจอะไรอยู่คะหลายท่านบอกว่าโอ้ยน้องกะเพราพี่กะเพราตอนนี้เข้าทำงานเรียบร้อยแล้วส่งกำลังใจให้ต่อในช่วงภาคบ่ายนะคะบ่ายวันนี้ค่ะอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะเมื่อสักครู่นี้กะเพราแวะมาทำ ภารกิจแถวซอยตลาดล่าง24นะคะโอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวมากจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงที่2ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกับฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะจากน้องแซมขอบคุณน้องแซมด้วยนะคะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ค่ะกลับมาเจอกันช่วงที่2นะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะทักทายกันช่วงสุดท้ายเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะลารายการกันไปนะคะเมื่อสักครู่นี้กระเพาะก็กำลังนั่งชมนะคะบรรยากาศของการแสดงพิธีเปิดอยู่นะคะก่อนที่จะได้รับชมโขนนะคะเรื่องรามเกียรติ์ค่ะชุดศึกกุมภวันนะคะกุมภกันค่ะขออภัยค่ะขุนชุดศึกกุมภกันค่ะตอนสุครีบถอนต้นรังนั่นเองนะคะตอนนี้ก็อีกสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งงานในวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นั่นเองค่ะคนเยอะมากเลยค่ะในฮอลล์การแสดงคนเยอะมากๆเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตัดมาที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันบ้างนะคะก็ขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็แจ้งคุณผู้ฟังบอกต่อๆกันด้วยนะคะสมเด็จพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหลงรักกีฬาเรือใบมากขึ้นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมเองก็คงเห็นพระปีชาสามารถของพระองค์แล้วนะคะในการแข่งขันกีฬาเรือใบค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะพระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เขื่อนรัชประภานั่นเองค่ะเพื่อที่จะมาส่งเข้าร่วมโครงการนะคะเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นค่ะณเขื่อนรัชประภาสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาเรือใบเนี่ยกำลังกลายเป็นจุดสนใจใหม่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและถือโอกาสนี้นะคะขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จทรงร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันที่8กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกาค่ะณจุดชมวิวเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเฝ้ารับเสด็จนะคะมาในโอกาสนี้ด้วยค่ะปิดท้ายเอาไว้นะคะกับข่าวสารค่ะจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังวันนี้แล้วเช้าวันจันทร์นะคะเดี๋ยวขออภัยนะคะดูเหมือนอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาะะในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะสินค้าที่เป็นของดีของเด่นในชุมชนนะคะแล้วก็สินค้าที่มาจากพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนเองเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะพรุ่งนี้หลังจากที่หยุดกันไปพอสมควรพรุ่งนี้เป็นนัดแรกค่ะที่เราจะมีตลาดนะคะหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะไปกันได้เลยพรุ่งนี้จะมีการจัดโซนใหม่นะคะแล้วก็มีการแบ่งโซนอาหารการกินของใช้ของดีของเด็ดในพื้นที่ค่ะมีการจัดโซนแยกกันว่าอย่างสวยงามเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าขอเชิญชวนนะคะอยากใครที่อยากจะได้ของสดใหม่แล้วก็เป็นการอุดหนุนที่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องไปงานนี้ให้ได้เลยนะคะตลาดนัดหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารค่ะซึ่งก็จะมีนัดแรกนะคะหลังที่หยุดกันไปค่ะก็จะเริ่มนัดแรกเนี่ยในวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่7ค่ะกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กระเพรากับน้องสายหมอกนะคะก็จะไปร่วมเก็บภาพบรรยากาศนะคะของตลาดยามเช้ามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแต่จะนำไปออกอากาศในช่วงของ Export Dream Market ค่ะในวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะงั้นประชาสัมพันธ์แล้วกันนะว่าหลายท่านเนี่ยเป็นลูกค้านะคะอยู่ที่ตลาดตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็หยุดกันไปนานพอสมควรเหมือนกันนะคะกลับมารอบนี้ค่ะเป็นการจัดตลาดใหม่นะคะที่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะคะมีสินค้ามีของดีของเด่นในชุมชนผักปลอดสารพิษนะคะอาหารการกินของใช้ต่างๆครบเลยจริงๆค่ะและอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมอุดหนุนนะคะพี่น้องเกษตรกรตัวจริงกันพี่น้องชาวสวนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนในท้องที่ในท้องถิ่นค่ะที่จะมาขนสินค้าเนี่ยมาขายในราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ใครที่ชอบเดินตลาดโดยเฉพาะตลาดเช้าห้ามพลาดเลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะกับตลาดนัดหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพรุ่งนี้นัดแรกเดี๋ยวไปเจอกันนะคะนี่ก็คือข่าวสารที่หยิบมาฝากกันจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะและในช่วงนี้นะคะขอบคุณน้องแซมด้วยขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะคะเวลาหมดแล้ว เดี๋ยวมาพบคุณใหม่วันพรุ่งนี้ในห้องส่งนะคะวันนี้ก็เราต้องขออนุญาตไปชมโขนก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลลออาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
12: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
15: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับช่วงเวลาดีๆเหมือนเดิมค่ะในรายการ Afternoon Song ช่วงวันแรกนะคะมาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้ดูว่ากำลังรับฟังอยู่ที่ทำงานขับรถอยู่รับฟัง FM 102 MHz ก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะรับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันเหมือนเดิมวันนี้นำเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้นะคะต้องฝากบทเพลงเพราะๆไว้กับพี่แซมด้วยนะคะเปิดเพลงเพราะๆกับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเนื่องจากสายหมอกนะคะติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังติดภารกิจไปร่วมชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีณหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะยังไงก็ชั่วโมงนี้ต้องฝากเพลงเพราะๆไว้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริการงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมา

มีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรกะรนลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายนะคะในชั่วโมงนี้เรามาเจอกันในช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงค่ะเพิ่งเสร็จภารกิจเมื่อสักครู่นะคะก็รีบมาเข้ารายการแล้วก็มาทักทายกับคุณผู้ฟังทุกคนเลยช่วงที่แล้วติดภารกิจนะคะไม่ได้เข้ามาพูดคุยแต่ก็ฝากเพลงเพราะๆไว้กับพี่แซมนะคะเปิดเพลงเพราะๆกับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันค่ะสายหมอกนะคะแล้วก็พี่กะเพราแล้วก็หัวหน้ากี้นะคะพี่กี้เนี่ยเราได้ไปร่วมงานกันค่ะเมื่อสักครู่ก็เพิ่งกลับมานะคะร่วมงานการแสดงโขนสงขลานครินทร์ค่ะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ไปร่วมงานมานะคะไปกันตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเลยค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นี้ได้ไปร่วมงานนะคะได้ไปชมชุดการแสดงโขนด้วยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ชอบนะคะส่วนตัวสายหมอกชอบมากๆชอบทุกอย่างเลยที่เป็นการแสดงนะคะเป็นการแสดงโขนการรำอะไรเงี้ยชอบดูมากๆนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะได้จัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้การทำนุบำรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทย

0: โดยเฉพาะการแสดงโขนอันเป็นศิลปะแสดงชั้นสูงของชาตินะคะได้รับการสืบสารและเผยแพร่อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและนานาชาติค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยในโอกาสสำคัญนะคะครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะจึงได้มีการจัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินจากกรมศิลปากรร่วมกับนักแสดงซึ่งเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังสายหมอกได้ไปร่วมชมมาเมื่อสักครู่นี้นะคะประทับใจมากๆคือเราได้เห็นแบบเนื้อตาแท้ๆและได้ชมแบบใกล้ชิดมากๆนะคะมันจะเป็นชุดการแสดงต่างๆการแต่งกายโอ้วิจิตรราแล้วก็สวยมากๆค่ะคุณผู้ฟังได้ไปชมมาเมื่อสักครู่นี้นะคะชมเสร็จปุ๊บก็รีบมาจัดรายการแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกๆคนได้ฟังกันเลยค่ะเป็นงานที่ดีนะคะชอบมากๆนะชอบการแสดงอะไรแบบนี้มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็งานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ฟังได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มาเปิดกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนายกเอกสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะก็ได้มาแบบพูดคุยแล้วก็ได้ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้าร่วมงานเนี่ยให้การตอบรับที่ดีมากๆนะคะทั้งสื่อมวลชนเองนะคะหลากหลายหน่วยงานมากๆค่ะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็น้องๆ นักศึกษานะคะเข้าไปนั่งชมโขนการแสดงโขนในครั้งนี้กันแบบเต็มหอประชุมเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ไปร่วมงานมานะคะก็เป็นภาพเป็นงานที่ประทับใจอีกงานหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมมานะคะแล้วก็นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนได้รับฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างช่วงบ่ายแบบนี้รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ารับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รับฟังกันอยู่ในรถตอนนี้ใครที่กำลังขับขี่รถอยู่นะคะคุณผู้ฟังเปิด FM 102 MHz รับฟังอยู่ตอนนี้ก็ให้สายหมอกอยู่เป็นเพื่อนนะคะรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหรือว่าใครอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆในอดีตนะคะสตริงเก่าๆในช่วงนี้จะฟังเพลงไหนก็สามารถนำบทเพลงพร้อมๆมาทางหลังไมค์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะที่เบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟัง0774054445นะคะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะเพลงพร้อมๆเพลงเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังแนะนำมาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้เลยเพลงไหนที่เราโปรดหรือว่าเราชอบอยากจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนที่รับฟังขึ้น102ด้วยนะคะแชร์บทเพลงพร้อมๆให้ได้ฟังกันสามารถแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงวงนี้ค่ะส่วนในช่วงวงนี้ฟังเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะฟังเพลงเพราะแล้วก็ต้องมาฟังตัวช่วยดีๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านค่ะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะพับเก็บได้มุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: พลงเพราะๆจากสายเขียวค่ะเก็บตะวันแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะมาพูดคุยกันเรื่องที่ทำให้เราเครียดไม่รู้ตัวกันหน่อยรู้ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปอะค่ะมันก็มีสิ่งที่ทำให้เราแบบเครียดแบบไม่รู้ตัวนะคะคนที่ชอบทำแบบนี้ต้องหยุดด่วนๆเลยมีอะไรบ้างพฤติกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันเพิ่มความเครียดให้เราอ่ะมันเพิ่มได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาลองเช็คกันหน่อยค่ะว่าพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เราเครียดไม่รู้ตัวมีอะไรกันบ้าง
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ใครที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ที่ฉันบอกกำลังจะพูดนะคะคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยหยุดเลยนะถ้าใครที่รู้สึกว่าเรากำลังทำแบบนี้อยู่แล้วมันส่งผลให้เราเนี่ยเครียดแบบไม่รู้ตัวนะคะบางคนเนี่ยมีอาการหงุดหงิดได้ง่ายมากๆหงุดหงิดง่ายเหนื่อยง่ายแบบไม่มีสาเหตุอาจจะไม่ใช่เพราะว่างานหนักอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนชินต่างหากค่ะคุณผู้ฟังมาเช็คกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเวลาที่เราตื่นปุ๊บเราทำอะไรกันบ้างตื่นปุ๊บรีบเข้าห้องน้ำเลยไหมหรือว่าตื่นปุ๊บรีบดื่มน้ำหรือเปล่าหรือตื่นปุ๊บรีบเก็บที่นอนหรือว่าตื่นแล้วเช็คโทรศัพท์มือถือทันทีถ้าพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เราเครียดแบบไม่รู้ตัวนะคะคุณผู้ฟังพอตื่นปุ๊บก็คือหาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายฟีดดูทันทีพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลมากๆนะคะส่งผลต่อสุขภาพของเราสุขภาพจิตในวันแรกที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่เลยพอเห็นอะไรที่มันไม่ควรจะเห็นเช่นอะไรบ้างข่าวสารหรือว่าการแจ้งเตือนหรือว่าอะไรแล้วแต่เลยพอหยิบโทรศัพท์มาปุ๊บเห็นแล้วมันหงุดหงิดอ่ะมันเป็นอารมณ์แรกของวันแรกที่เราแรกเริ่มนะคะวันที่ตื่นมาเช้าวันใหม่เงี้ยทำให้หงุดหงิดง่ายนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเลิกได้เลิกตื่นมาควรจะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำหรือว่าพับเก็บที่นอนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะคุณผู้ฟังบางคนติดมือถือมากตื่นก็เล่นกว่าจะนอนก็เล่นบางคนก็คือหลับไปกับมือถือเลยก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นพฤติกรรมอย่างแรกเลยที่ทำให้เราเครียดแบบไม่รู้ตัวต่อไปค่ะพฤติกรรมที่เราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเห็นบ่อยมากๆแล้วก็เห็นหลายคนเยอะมากนะคะชอบไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเลยทำไมคนนั้นมีบ้านอ่ะทำไมคนนี้มีรถคันใหม่อะไรเงี้ยทำไมคนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งคือการเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะถ้ามองในแง่ดีก็สามารถเป็นแรงผลักดันให้เราได้นะคะแต่ถ้ามองในแง่ที่แบบว่าทำให้เราแบบเครียดหรือว่ารู้สึกเปรียบเทียบคนอื่นแล้วหมดกำลังใจอะไรแบบนี้มันทำให้ตัวเองด้อยค่าตัวเองแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เลิกได้เลิกนะคะคุณผู้ฟังต่อไปค่ะพฤติกรรมที่ทนอยู่กับคนที่ท็อกซิกอ่ะคนที่มีแต่ความเครียดคนที่มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีถ้าภาษาใต้ก็เรียกว่าซ่องแซงซ่องแซงเหี่ยวเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราเครียดนะคะคุณผู้ฟังการผลัดวันประกันพรุ่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ทำให้เครียดเหมือนกันนะเช่นตัวอย่างการจะวิ่งวันนี้ไม่มีอารมณ์แล้วไว้พรุ่งนี้ละกันไว้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ฝนตกวันอะไรอย่างเงี้ยคือผัดไปเรื่อยๆจนไม่มีโอกาสจะได้ทำสักทีนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ส่งผลเครียดแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะทำงานเกินกำลังของเรานะคะส่งผลต่อสมองอยู่แล้วการไม่ยอมพักผ่อนหรือว่าอารมณ์ที่เราคิดเยอะคิดมากจนเกินไปค่ะทำหลากหลายอย่างพร้อมกันและก็พยายามทำให้ทุกคนพอใจด้วยนะคะเนี่ยข้อนี้เสียมากๆเลยทำให้ทุกอย่างที่เป็นที่คนอื่นชอบอ่ะทำทุกอย่างเลยให้คนอื่นเขาชอบบางทีเขาอาจจะชอบในแบบที่เราเป็นเราก็ได้นะคะไม่อยากให้ทุกคนฝืนตัวเองกันด้วยและอย่างนึงที่ทำให้เครียดก็คือการไม่ให้รางวัลตัวเองเลยเช่นการให้รางวัลตัวเองใช่ไงบ้างบางทีเราปิดดีลลูกค้าได้ทำงานได้ดีก็ควรจะให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อย

0: ก็ได้ค่ะซื้อของให้กับตัวเองพาตัวเองไปเที่ยวพาตัวเองไปกินของอร่อยอันนี้เป็นการให้รางวัลตัวเองที่ดีมากๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ใครทำอยู่เนี่ยบอกเลยว่าทำให้ตัวเองเครียดแบบไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นงดได้งดเลิกได้เลิกนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะชั่วโมงต่อไปยังมีบทเพลงเพราะๆให้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะในช่วง Happy Little Moment ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
14: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
15: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
18: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
20: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มวันนี้อยู่กับดีเจสายหมอกค่ะคุณผู้ฟังในช่วง Happy Little Moment นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เรามาเจอกันหลังเวลาเลิกงานค่ะคุณผู้ฟังแวะมาเติมพลังงานเติมรอยยิ้มเติมความสุขกันในชั่วโมงเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นเวลาช่วงเวลาเล็กๆที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะกับ Happy Little Moment
1: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
0: และแน่นอนค่ะช่วงเติมพลังเติมรอยยิ้มเติมเสียงหัวเราะหรือว่ามาชาร์จแบตกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่ขับรถอยู่บ้างคะตอนนี้รับฟังกันอยู่ในรถหรือเปล่าหรือว่ากำลังเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านเลยนะคะรีบบิดรถบิดรถที่ต้องมอไซค์เนาะรีบกระทืบรถนะคะเหยียบคันเร่งอยากกลับบ้านไวๆแล้วหรือว่าใครที่เปิดวิทยุฟังอยู่ตอนนี้รถกำลังติดไฟแดงบ้างอะไรบ้างนะคะฟัง102อยู่ก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งดีๆค่ะเป็นข้อมูลดีๆข้อคิดดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้และอยู่เป็นเพื่อนกันอีก1ชั่วโมงค่ะพูดถึงสิ่งดีๆนะคะในช่วงนี้ขอหยิบประโยคที่ช่วยดึงสติเราในการใช้ชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะประโยคดึงสติคืออะไรบางคนเนี่ยไม่มีสติมากๆนะคะต้องมีคำพูดหรือว่ามีประโยคสักประโยคนึงที่สามารถแบบพูดไปปุ๊บแล้วทำให้เราคิดได้เลยดึงสติเราได้ในณเวลาตอนนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังประโยคดึงสติในการใช้ชีวิตวันนี้ค่ะอยากเอามาฝากทุกๆคนนะ

0: ตั้งใจมากๆเลยอ่านเจอใน Instagram แล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆค่ะให้ทุกคนเนี่ยหันมาโฟกัสและก็รักตัวเองให้มากๆนะคะประโยคแรกเลยที่ชอบมากๆอ่านปุ๊บก็คือชอบเลยนะคะประโยคนี้เขาบอกไว้ว่าให้พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่พลังบวกมีแต่พลังบวก positive เยอะๆนะคะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่มันลบๆอะคุณผู้ฟังอยู่ในที่ที่มันลบหรือว่าในช่วงที่เป็นสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีต่อสภาพจิตใจของเรานะคะเช่นชุมชนแออัดอะไรเงี้ยชุมชนที่มีครอบครัวที่ทุบตีลูกตีพ่อตีแม่หรือว่าเป็นชุมชนที่แบบว่ามีเสพยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ตัวอย่างให้ฟังนะคือสภาพแวดล้อมอย่างนั้นมันไม่น่าอยู่นะคะมันมีแต่พลังงานลบเพราะฉะนั้นพาไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราสบายใจหรือว่าเราอยู่แล้วเราแบบสบายใจมากๆเลยอยู่ที่นี่แล้วแบบสดชื่นนะคะหน้าตาเปล่งปลั่งที่ที่ไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่อยู่อาจจะพาตัวเองไปเที่ยวสักแป๊บนึงนะคะพักผ่อนต่างจังหวัดสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยพักร้อนลางานไปเลยสักหนึ่งอาทิตย์นะคะไปอยู่ในที่ที่เราสามารถเพิ่ม energy ที่เป็น positive ไว้กับตัวเองได้นะคะอันนี้คือดีมากๆเลยค่ะผู้ฟังอีกประโยคนึงค่ะที่อ่านเจอแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็อยากนำมาฝากกันทุกๆคนเลยนะคะให้ทุกคนคิดตามแล้วก็ให้ทุกคนแบบนึกภาพตามเลยนะคะประโยคนี้จี้เขาบอกว่าเลิกรอคนอื่นเพื่อที่จะทำบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเราสามารถเริ่มเองได้เลยเช่นอะไรบ้างล่ะที่เขาบอกว่าเลิกรอคนอื่นอย่างเช่นการไปทำอะไรสักอย่างนึงต้องมีเพื่อนหรือว่าการมีคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องรอให้ใครมาทำอะไรให้เราอะค่ะคุณผู้ฟังเราสามารถทำเองได้เลยอยากไปเที่ยวใช่ไหมไปเลยอยากกินชาบูใช่ไหมไปกินคนเดียวก็ได้เลยคือไม่ต้องรอใครนะคะเพราะว่าเวลาแต่ละคนเนี่ยมันโอ้โหมันต่างกันมากมากแต่ละคนมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะถ้ายิ่งรอไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอใครอยากทำอะไรก็คือทำได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะคุณผู้ฟังและก็แถมอีกประโยคนึงนะคะที่จริงถูกใจหลากหลายประโยคมากๆเลยนะแต่วันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอีกประโยคนึงค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโดนนะมันทัดใจเรามากๆเลยนะคะนะแบบว่าแล้วมันแบบเอ้ยจริงด้วยว่ะนะคะประโยคนี้นะที่เขาบอกไว้ว่าอย่าอยู่ที่เดิมนานเกินไปนะคะอย่าอยู่ที่เดิมนานเกินไปอย่าลืมว่ายังมีที่อื่นที่ให้เราไปได้เสมอเลยยังมีที่อื่นอีกเยอะแยะนะคะประโยคนี้เขาพยายามจะสื่อให้บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในที่ทำงานอยู่ที่อยู่อาศัยหรือว่าการทำงานที่รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่พัฒนาขึ้นก็ให้ออกยังมีงานอื่นเยอะแยะที่ท้าทายหรือว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่เราอยู่ไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็ให้ออกมาจากตรงนั้นได้เลยนะคะนี่เป็นประโยชน์ที่สามารถดึงสติเราได้จริงในการใช้ชีวิตในทุกบริบทแล้วก็ในทุกสถานการณ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ลองนำไปฟังแล้วก็ไปคิดตามดูนะคะทั้งเรื่องงานการใช้ชีวิตแล้วก็ความรักค่ะที่อ่านแล้วแล้วก็เอามาพูดให้ฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยเพราะว่าทุกคนนะคะมีแค่คนเดียวบนโลกเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจตัวเองโฟกัสตัวเองกันเยอะๆนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเนี่ยก็พักค่ะคุณผู้ฟังอะไรที่ไปไม่ไหวแล้วก็ให้ถอยออกมานะคะให้เราเนี่ยเคารพความรู้สึกตัวเองค่ะและชีวิตของเราจะง่ายขึ้นนะคะประโยคเหล่านี้นำมาฝากคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็หันมาโฟกัสตัวเองกันให้มากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 4:00 ถึง 5:00 เย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เปเดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
2: ข ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: รีบอะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 10 20 30 50 10 20 30 50รีไวแอนด์ออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ50%ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยColiseum Mid Year Sale 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแมกยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50%ครอคโคไดความสบายเนื้อการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของ

0: Kukumlan Fun
1: Kukumlan Fun
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: 30 50รีวายแอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ50%ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีวายมูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลอสเซียม Mid Year Sale 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแมกยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50%ครอกโคไดความสบายเหนือการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 10 20 30 50อ่ะ10 20 30 50รีไวด์แอดออฟซีซั่นเซลคุณภาพไม่มีวันตกยุคลดไปเลย10 20 30และ 50% ซื้อ2ชิ้นขึ้นไปลดเพิ่มอีก 10% ซื้อครบ 3,900 บาทรับทันทีร่มรีไวด์มูลค่า990บาทฟรีไปเลย
1: yes.
0: วันนี้ถึง12กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์รีไวชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโคลอสเซียม Mid Year Sale 8-21 กรกฎาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น1พบกับแม็กยีนซื้อ2ชิ้นราคาเพียง995บาทและสินค้าพิเศษลด 50%ครอกโคไดความสบายเหนือการเวลาเสื้อกางเกงราคาปกติ 1,590 บาทเหลือเพียง490บาทสินค้าพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ชุดชั้นในซาบีน่าดันทรงสวยอกชิดสวมใส่สบายเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินกางเกงในราคาพิเศษเพียง100บาทชุดชั้นในซื้อ2แถม1รองเท้าฟรีวูดลด 70% ราคาเริ่มต้น199บาทกระเป๋าสตรีมาเวลลด 70% ราคาปกติ 3,590 บาทเหลือเพียง800บาทแล้วพบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีวันนี้ถึง21กรกฎาคมนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time
2: Music Time
3: เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง
2: by DJ Dear

0: ฟัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณนัญชลิพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้ติดตามเราสองคนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช่ไหม
5: วรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธ
4: ิ์คนที่โดนเป็นลุงและพ่อโดนด้วย
5: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเรียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล
4: อ๋อ
5: 29 ล้านกว่า
4: ครับ
5: เป็นการก่อสร้างศูนย
4: ์ศูนย์นักท่องเที่ยว
5: นักท่องเที่ยวที่ควนโดนนะฮะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ก็ระยะเวลาก่อสร้าง450 วันแค่ปีเศษๆเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450 วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยแค่ 25.69% เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้ปรากฏว่าพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการอื่นรอดหมดเลยนะคะพี่ไพศาลพวกข้าราชการรอดหมดเลยเพราะว่าพวกที่ทำงานประจำเนี่ยทำจดหมายทวง4 รอบแล้วก็เซฟตัวเองมากเสนอให้ยกเลิกผู้รับเหมาไม่เข้างานเลยครบสัญญา450 วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200%แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทู่ซื้อไปจนถึง6 ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาเอ๊ะไม่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
4: 57
5: ต้องเสร็จแค่420 วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360 วันใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: 300เพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6 ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ครับต่างก็ไปว่ากันเราสนุกดีนะพี่เป็นผู้ว่าจ้างน้องเป็นผู้รับจ้าง
5: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดิเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะดิเข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
4: ต้องไปจอดลึกดูเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อนิติบุคคล
5: ค่ะ
4: ที่เราดูเผินๆผ่านๆไปแล้วก็ไม่รู้ไปดูไส้ในไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครบางทีถึงจะได้ทราบ
5: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วพวกผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
4: ก็แรงจูงใจ
5: โดยทั่วไปนะ
4: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี้
5: ค่ะ
4: เรื่องที่

0: ที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆนานานะฮะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
1: แต่พ่อเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะ
0: เอามาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
1: พ่อเป็นที่ปรึกษา
0: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยป่ะ
1: เป็นที่ปรึกษา
0: ตั้งโดยตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้วยเลยใช่ไหม
1: ดิไม่แน่ใจนะคะว่าคดีมันค้างอยู่ที่ปปช.นี่มันผิดอะไรป่ะคุณสมบัติขาดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อเนี่ยเคยไปนั่งประชุมแล้วมีข้างหน้าเขียนว่าที่ปรึกษารัฐมนตรี
0: ก็อันนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ไต่สวนเรียบร้อยจนกระทั่งชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดนี่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องลาออกก่อน
1: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
1: เป็นขั้นต้นค่ะ
0: กลับใจ
1: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
0: โอ้ยกระบวนการยังยาวยังยาว
1: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นน่ะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
0: ในพลอะไร
1: เดี๋ยวเช็ค
0: ให้วันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนกขมิ้นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีนะคุณนันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้นะก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินรีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเขาจ่ายเขาจะ6ปีอันนี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบหนึ่งก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วยถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน10-11ปีรวมทั้งครับ
1: ทรงชัยนกขมิ้นเขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรับปรุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษทรงชัยนกขมิ้นเป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
0: โดนไปสุกฟ้องไป10คนเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โดนแค่2คน
1: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนา68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะ40ล้าน
0: ครับ
1: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ให้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ
0: วันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ยที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแท้เลยแหละที่โดนดัง
1: ปี56เหรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีก
0: เขาทำหลายรอบเขาทำหลายรอบ
1: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52

0: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู
1: ่ยังไม่มีโซลาร์เซลล
0: ์ยังไม่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซลาร์เซลล์แล้วตั้งทีก็มี
1: และมาโซลาร์เซลล์ใน62ถึง64 8โครงการโอ้809ล้าน
0: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
1: เสาไฟอะไร809ล้าน
0: อ่
1: ะอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
0: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่อง
1: บริษัท
0: เรื่องทรัพย์สิน
1: อ๋อด้วยบริษัทรับเหมาด้วย
0: แม่ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทำคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินคือผมตั้งข
1: ้อค่ะค่ะ
0: เพราะมันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์เพราะถ้าแค่ติดคุกไม่มีปัญหาก็ไอ้ความเสียหายก็โอเคผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างเป็นความผิดเรื่องนี้ไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเออมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีมันก็ปอเอาปปงมาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเงี้ยนะฮะประเทศไทยเราก็ทราบ
1: นี่ค่ะติดคุก
0: ติด4
1: ปีปรับแค่ 200,000 มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่ 200,000 เอง
0: ครับ
1: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
0: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรอิสระคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ในเรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่เขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธรณ์เลยว่ากันไป
1: ดิฉันชอบรัฐบาลจีนนะคะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยประสิทธิภาพชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะคะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4ปีปรับ 200,000 ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอะไรเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
1: เพราะที่ทำทั้งหมดเพราะต้องการเงินเพราะฉะน
0: ั้นใช่มันแรงจูงใจ
1: ปลายทางแล้วติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้นี่ว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
0: พักก่อนนะ
1: โอเคพักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งที

0: ช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะช่วงนี้นี่ปปช.แกขยันนะฮะไม่รู้ว่าม
2: ีเรื่องอะไร
3: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
2: มารับทราบข้อกล่าวหา
3: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะคนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือนายเอกวิทย์นี่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ
2: เป็นกรรมการปปช.ที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
3: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปช.อีกเห็นคดีอะไรมาเยอะคุณจะตั้งใครละ7-9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
2: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
3: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดิมเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาครตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดนายแสงชัยจันทร์ผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภทัยชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
2: สงสัย
3: เรียนตามอายุ
2: เรียนตามอายุคิดตรงกัน
3: ตามอายุ
2: ก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
3: ค่ะ
2: สี่ที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธาน
3: เป็นรอง
2: ประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องนี้ก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
3: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
2: มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดไม่ค่อยมี
3: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสที่จะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะไอ้นี่มันดันมีคลิปอ่ะที่ท่านว่าประเด็นคือ
2: พยาน
3: หลักฐานไอ้ลำพังแค่ดินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดันมี
2: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนกรรมการของเขาเองมันที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วยมันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปแต่ถ้าท่านสามารถที่จะ กระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อนะ
3: ก็มีกำหนดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5สิงหาคมค่ะ
2: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดำเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดไต่นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
3: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27สิงหาคมที่จะถึงนี
2: ้แสดงว่าต้องไต่สวนแบบมีสอบพยานก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
3: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้เขาก็จะส่งเป็นรายลักษณ์อักษร5สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27สิงหาค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะทีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนามปิสามารถ
2: รองประธานศาลฎีกา
3: ชื่อสัญญาพัชระนามปิสามารถเป็นทนายความค่ะ
2: เป็นทนายความให้กับ
3: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ๊ก
2: อ๋อเป็นตัวแทนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะ
3: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้องไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเพราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
2: ครับก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
3: เพราะปลายทางก็มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเหมือนก
2: ัน คณะกรรมการไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้เพราะบิ๊กโจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐานมีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่ก็ไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นข้าราชการก็คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได้
3: มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาต่างหาก
2: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู่
3: กรรมการปปช.
2: ครับ
3: เพียงแต่ว่าบงจงบิ๊กโจ๊กอะไรก็เขาจะมีส่วนร่วม
2: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี
3: ้ผู้ให
2: ้วันนี้นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ชื่อเฉาเนี่ย โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหาแต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวอันนี้คำหรูๆคำโก้ๆนี่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
3: ทำไมอะคะต้องหลบ
2: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมเพราะตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
3: ถ้าที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
2: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่เซฟโซนเพราะนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วไอ้ก็อำนาจเต็มที่เลยเขาลุยเขากำลังดำเนินการอยู
3: ่
2: มันใครจะมาถามนายกอ่ะนายกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันอย่างนี้
3: แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอะคะแค่ไปสอบ
2: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
3: และให้รายงานทุกสิบวัน
2: ก็อะไรนะ
3: ให้รายงานผลสอบทุก10วันให้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน
2: บ้างดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะอย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาชนได้อย่างชัดเจนมันก็คุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้าบุมไปจากนี้ไปใครจะถามนายกนายกก็ผ่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบใช่ไหมฮะ
3: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำปอภัยกัน
2: ก็ปปช.ก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกสั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันก็ท่านก็ถูกย้ายไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีรองอธิบดีก็บอกว่าชื่อย่อทอใช่ไหมทอ
3: ทอคนหนึ่ง
2: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองนะคุณธนนท์นั่นแหละบ้านใหญ่บ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตายาของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนเนี้ยตามประวัตินะ
3: ค่ะ
2: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
3: โมกเวศ
2: แม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรนฤชาใช่ไหมชื่อคุณ
3: นฤชาโกษาศิวิไล
2: นั่นะมาเป็น
3: นฤชา
2: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทำงานเนี่ยคุณนฤชาเนาะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่นายสังค่ะ
2: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
3: ค่ะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุยกันต่อครับ
6: ผมอภัย
5: ข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพร
6: เ
5: คยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
6: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
5: ่คุณธนนท์พันพิพเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่นะน่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเขานะเป็นตระกูลพันพีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่ากันนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากเขาจะมีผลงานเลยที่หัวหินก็ได้เพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสอถ
6: อค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมการอะไรคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ไพศาลพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันเดี๋ยวอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการดิสซัพด้วยค่ะประชาชนเนี่ยคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง 4,000 ล้านถูกไหมคะ
5: ครับ
6: มันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการหาคนมีผมไปคีย์ของบุญนู่นนี่นั่นจ่าพิชิตก็ยังไม่เห็นภรรยาจ่าพิชิตก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ่าพิชิตที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
5: โอ้ยป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เอาบอกนะ
6: ก็ตามได้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทปก็ตามได้อยู่แล้วคนทำงานทำการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวคิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะนะคะ
5: แต่นั้นมันส่วนมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.กันซึ่งบางคนเขาก็บอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆเขาว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยเลยอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3เดือน6เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะคงมีอะไรที่มันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
6: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไรสร้างอาคารตั้งแต่ปี57เพิ่งจะชี้เพิ่งตั้งกับยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป12ปีผ่านมา
5: ครับ
6: เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ
5: 56 57 56 57
6: ส่งใจ5657 แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
5: ครับ
6: ว่ามันด้อยประสิทธิภาพมากนะฮะ
5: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูอะไรนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
6: ต้องจ่ายนะ700ล้าน
5: ต้องจ่ายตลอดไปยังลงยกเลิกไม่ได
6: ้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดิน
5: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตัวนั้นแล้วล
6: ่
5: ะ
6: แล้วเขาก็คงไม่มีใจจะไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: จะไปสร้างใหม่เงินก็หายไปหมดแล้วใครจะกล้าอนุมัติให้สร้างใหม่อยากรู้จริงเงิน 2,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่เช่าสัญญาคือเช่าแล้วเช่าแล้วคุณจะไปสร้างตึกถล่ม5รอบ10รอบก็เรื่องของคุณคุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณคุณยังไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟและถามจริงเหอะถ้าเรียนเป็นการรถไฟเรียนก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
5: ทำอะไรก็ไม่ได้
6: เป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
5: อ
6: ถูกไหมคะ
5: ครับเดี๋ยวกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปละ
6: ใครจะลื
5: ม
6: ไม่มีวันลืม
5: ครับ
6: ค่ะนะฮะ
5: ยกเว้นจะไปสร้างเป็น
6: สร้างสอนสถานเหร
5: อสร้าง
6: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
5: เอาให้คนมาเป็นอะไรที่แก้อาถรรพ์ไป
6: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆเขาจะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศอ
5: ่
6: ะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละ
5: ม
6: ันจะลืม
5: สตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะโอ้แสดงว่ามันโอ้โหข้อกฎหมายจะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไปที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทำสัญญายกเลิกการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง
6: ค่ะ
5: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทำให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
6: ก็ควรจะต้องจ่ายนะคะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน
5: ภาษีเราอะดิ
6: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป

0: โอเค
1: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเขามีแต่เสียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการ

0: ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
1: ตกลงเขาสอบได้หรือยัง
0: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะมอวินอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้
1: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดไปได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่จะทำอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะเพราะสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาเนี่ยมันก็ต้องพูดง่ายๆว่าไปหาทางทำยังไงให้มันเป็นตู้ๆอยู่งั้น
0: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมือง
1: ไทยเขาไปทำเองแล้ว
0: ใช่ค่ะถ่อสังขารมาถึงเมืองไทยก็น่าเป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะแล้วไปแล้วเลิกกิจการแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะมาเช็คดูทีเอ้ยยังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจงลูกจ้างยังแกะกันอยู
0: ่ค่ะ
1: เอาไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
0: พี่ไพศาลคะตอนที่พี่ไพศาลเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมฮะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้วหนึ่งใบก็กินกันไม่ระวังใช่ไหมฮะบางทีช้อนส้อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างนึงคือพากันไปเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
1: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบดีใช่ไหมพยาธิ
0: มอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชพัฒมหาสารคาม380คนค่ะ
1: โอ้กินลาบกินลูกกันเนี่ย
0: โอ้โห
1: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
0: แล้วเขาก็จะมี
1: เดี๋ยวนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
0: ซอยจุ
1: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บ
0: ๆการคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาร้าดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้นทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับหากปล่อยต่อไปอีก 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20ปีอายุ38พี่ไพศาลและเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
1: เขาขอ
0: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: น่ากลัวมากเพ่งเล็งไปที่ปลาร้าดิบ
0: ดีคิดว่าสมัยนี้เขาคงไม่กินปลาดิบไปแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
1: เนื้อหมูพยาธิอย่างนึง
0: อาจจะเป็นตัวตืดไปอะไรอีกแบบนึงแต่ว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ย
1: ปลา
0: น้ำจืดค่ะ
1: ปลาน้ำจืด
0: หอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ

0: ก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุดสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะดิฉันก็จะผงชูรสนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูดหน่อยอันตรายเหมือนกันนะฮะกินกันทุกวันน้ำปลาร้าเนี่ยใส่ทุกเมนู
1: ผสมกันด้วยต้องผสมใช่ไหม
0: น้ำปลาร้าน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาขายดีที่สุดเนี่ยเขาส่งให้ใคร
1: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
0: ข้ามชาติ
1: ทานดูเนี่ยมันรู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับคุณอันครับ
3: ที่ฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ10 รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจหนึ่งที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะเดนยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
2: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก็ปฏิเสธเดี๋ยวแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่
3: อยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
2: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
3: ที่อุบล
2: ไปอยู่ที่อุบล
3: โอ้โหคนอีสานเนี่ยเขามีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10 คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะคนคนนึงก็หนักแล้วนี่10 คนแล้วเป็นพระอ่ะฮะเข้าใจได้ว่า
2: ครับ
3: ไม่รู้จะยังไงเลย
2: เอ๊ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์หนึ่งในกรรมาธิการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้านมาอภิปรายนะคุณชาดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันสูงถึงระดับหลายแสนล้านบาทและเมื่อรวมกับเงินเดือนข้าราชการแล้วภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีมูลค่ามากกว่า1 ล้านล้านบาทต่อปีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างด้วยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4 คน
3: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
2: รองผู้ว่าเฉพาะ
3: รอง
2: ผู้ว่า
3: เยอะจริง
2: ๆมากถึงจังหวัดละ4 คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานคุณชาดาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอธิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่ารถราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง 10,000 ล้านต่อปีเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ดิฉันนี่เห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าพวกคุณมาทำงานกันก็คือช่วงกลางวันถูกไหมคะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: แล้วก็เป็นการติดแบบที่ไม่ต้องติดแบตเตอรี่เลยแค่ใช้กลางวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะค่ะควรลงทุนเรื่องเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเรื่องเนี้ยค่ะยังคิดว่าคุ้มที่สุดคุ้มกับงบประมาณของเราด้วยค่ะแบ่งส่วนหนึ่งเลยไปติดตั้งอีกก็แหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
2: เป็นแพงนะ
3: เนี่ยติดแสนกว่าบาทในกลางวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดนึงเปิดแอร์ได้2 ตัว 3 ตัวสบายเลยครับพี่ไพศาลตัวใหญ
2: ่
3: ๆเราก็ไม่รู้ว่าพอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000มันจะเป็นเท่าไหร
2: ่
3: สมมติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
2: ครับ
3: หนักกว่าเดิมอีกไม่การแนะนำ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เอ้วันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณประกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณอา
3: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการตั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
2: กฎหมายบังคับ
3: ใช้นี
2: ่ใช่ไหมกฎหมายบังคับ
3: อีก 20%
2: ให้งบใช้นี่งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
3: แล้วก็ใช้นี่ก็บังคับค่ะ
2: แล้วก็บังคับให้ใช้นี่ด้วย
3: ใช้นี่ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้นี่
2: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดไอ้เงินใช้จ่ายประจำ
3: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรจติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน 2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์นิมประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กพ.เร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอางบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่สารทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขามีเภสัชกรประจำอะค่ะแล้วถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ้
2: พุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
2: ไปเบิกยามาขายกันนะ
3: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิมประพันธ์บอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70นี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาล เขาจะใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
2: ม
3: ัน
2: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
3: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทยเองก็น่าห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเปย์นะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุนและค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามรายการ1นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะคุณทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9ปีแล้วนะพี่ไพศาลนับโทษต่อจาก CCTV
1: ที่ตัดสินไป2คดีแล้วใช่ไหม
2: ต่อจาก CCTV ค่ะก็2คดี2คดีก็คือเป็น CCTV คดีแรก
1: แสดงว่า4
2: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
1: 5
2: กับ4ก็เป็น9
1: ใช่

0: ยังไม่จบใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่จะตาม
1: ยังจะมีเสาอีกล็อตหนึ่งค่ะ
0: ผมก็เจอเสาหลายลอกนะเสาไฟน
1: ะก็ยังมีรถด้วยนะคะรถ39ล้านนะ 39.9 ล้านค่ะ
0: ครับก็วันนี้คุณพาวุฒินะพงวิทยาพานุคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1ครั้งชี้แจงปมรับโอนเงิน28ล้านบาทโยงคดี Forex ก็บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ชี้คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4ชั่วโมง10นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงิน28ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถามบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเลยส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณบาวุฒิยอมรับเกี่ยวข้องกับบริษัทบางแห่งแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและบางบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างตนเองก็ไม่รู้จักเลยจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดส่วนประเด็นการเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสก็ชี้แจงว่าเป็นการไปแลกของรางวัลจากแต้มสะสมจากการเทรดกับโบรกเกอร์โดยมีทีมงานโบรกเกอร์และผู้เทรดคนอื่นๆร่วมเดินทางไปซึ่งเขาก็แลกรางวัลด้วยเช่นกันไม่ได้เป็นการไปกับบุคคลใดเป็นพิเศษนะคร่าวๆก็ว่าอย่างนั้น
1: อันนี้เขาแถลงให้เราฟังใช่ไหมคะ
0: เขาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากเสร็จแล้ว
1: เราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเป็นคดีแล้วหรือยังนะพี่ไม่สาร
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
1: อ้าวทำเขาเสียชื่อเสียเสียงไปยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักทีเลย
0: ใช่ไหมก็คดีเนี้ยเขาก็คนเขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันว่าไอ้คนที่ไปยึดทรัพย์อะไรไม่เปิดสักชื่อแต่ว่าไปยึดของยึดอะไรมาตั้งเยอะแยะยึดเงินยึดอะไรแต่ไม่เปิดชื่อสักคนเลยไอ้คนเหล่านั้นมันต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยึดได
1: ้ค่ะ
0: แต่เนี่ยเขายังไม่ได้ยึดเลย
1: นี่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
0: ไม่แจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งคุณพาวุฒิคุณป้อมพาวุฒิแล้วก็คุณอะไรนะดารา
1: ฟิล์ม
0: คุณฟิล์มรัฐภูมิอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: โอ้ยเสียชื่อเสียเสียงหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
0: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็ไม่รู
1: ้
0: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้โอละพ่อเลย
1: เมื่อกี้สงชัยนกคอมบินเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
0: เขาอยู่บางพลีน้อยใช่ไหม
1: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาไม่ใช่หรอคะมีบางพลีน้อยด้วยหรอคะ
0: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
1: ่โ
0: อ้ค่ะ
1: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ1อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้านค่ะ
0: ครับ
1: สมควรจ่ายค่าไฟนะคะอบต.บางฉลองสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้าน

0: างเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปะกลดสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลอง3ปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต467หนองปลือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการสัก7อันดับค่ะ
1: ม
0: ีรายได้รวมทั้งหมดถึง 4,807 ล้านบาท
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดา
1: ตกลงไม่มีบางพลีน้อยนะ
0: อำ
1: เภอบางพลีเนี่ยมีแต่ตำบลบางพลีใหญ
0: ่
1: ที่มีหลวงพ่อโตนแล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
0: ค่ะ
1: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
0: ค่ะแต่มันมีเร
1: ื่อง
0: ร
1: ั
0: ฐจ
1: ั
0: ดสรรรัฐจัดสรรแล้วก็เงินอุดหนุนด้วยนะคะรัฐจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ทั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ยได
1: ้
0: แค่348ล้านเอง
1: คำว่ามาบเนี่ยหมายถึงต้องมีแอ่งน้ำใหญ่ใช่ไหม
0: ค่ะมาบยางพรมาบประชันอะไรพวกนี้
1: มาบประชันมาบทำมาบ
0: เนี่ยเขาเป็นอ่าง
1: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่างมี
0: อ่างเก็บน้ำ
1: มีทะเลสาบย่อมๆอะไรอยู
0: ่ค่ะไอ้ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด 1,123 ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่เมษาจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางฉลงรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางพลีใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมาบยางพร
1: ครับ
0: ดิฉันว่ามันต้องดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะจะเจ๋งไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: เออวันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทำและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเพราะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมจูกโจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนี้นะจะโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณอธิบดีมาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ 1,600 จุดได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD จากหลายประเทศคุณจินยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum วันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้ จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
0: เจ้าคุณอนุทินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อันนี้ใช่ใครสื่อสารนะคะ
1: เนี่ยผมก็ไล่ดูว่ามีอะไรสัมภาษณ์หรือเปล่า
0: เรียนว่าอะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
1: ครับ
0: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ดิวันนี้เรียนก็ดูทีวีช่องดังๆอะนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลอ
1: ีกรอบแล้วใช่ไหมอีกรอบเลยใช่ไหมนี่คือรอบใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่ไหม
0: พลตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกเลยนะคะนี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่องข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาล
1: จ
0: ะจะแก้ยังไงคะ
1: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบเรื่องนี
0: ้หรือว่าคุณประกรณ์ดีค
1: ่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้คุณพิพัฒน์มาลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณพิพัฒน์ถ่ายไปนานจากสื่อ
0: เรียนว่าคุณสุภชัยก็ดีนะคะแกรู้ที่มาที่ไปแก
1: คุณอะไรนะ
0: คุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
1: คุณสุภชัยสมุทรใช่ไหม
0: ใช่คุณสุภชัย
1: คุณสุภชัยเอาไว้คอยกำลาบพวกสื่อพวก
0: คุณสุภชัย
1: คอยไล่ประกาศ
0: แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี
1: ่
0: ย
1: กัญชา
0: แล้วรัฐมันมาถึงจุดเนี้ย
1: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
0: เป็น
1: ก
0: ั
1: ญชาเพื่อการแพทย
0: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้แค่นั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันปิดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่ไพศาลคะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่ไพศาลเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจนึงไหมคะ
1: ที่เรียกรับเงินน่ะเหรอ
0: ครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
1: ป.สามใช่ไหม
0: แต่มากแต่ที่มากมากก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากมากเลยอะค่ะ
1: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
0: รวยมากมีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยๆแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายก็เขากำลังให้เราดูอะไรอ่ะ
1: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
0: ดีไหมเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินเขาถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านเขาเห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโรดท็อปอ่ะ
0: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
1: แล้วก
0: ็วันนั้น
1: อ่ะซื้ออะไรนะไอ้ชายงชายเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
0: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกินมากไม่ได้
1: บอกว่าพอมีไทยช่วยไทยเลยซื้อได้สองแก้ว
0: ไม่ได้ประหยัดหรอกกินมากกว่านี้ไม่ได้ละ
1: ครับแล้วมีคนโคชแซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เนี่ยไอ้คนจนเนี่ยควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์นี่มันใช่หรือหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องเลยคนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
0: เขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ถ่ายเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปากเห็นเหรอเวลาเขาเปิดวายอะขวดละกี่แสน
1: เออแต่คุณทินเขาชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สิงห์ย่านที่ว่าไตรมิตรอะไรนะว่าไตรมิตรอะไรมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
0: ไม่ทราบ
1: เป็นร้าน
0: รู้แต่หัวไอปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบแบบจีน
1: อ๋อหูแซ่หูแ
0: ซ่จุลีจุลี
1: ปลาดิบที่แบบเขาเขียนจนบาง
0: ใสๆเลย
1: ลายเห็นดอกลายจาน
0: ตั้งจุลีใช่ไหมคะ
1: ที่โรยงานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโรยงา
0: แล้วก็มีสับปะรด
1: ใช่
0: แล้วก็ขา
1: เป็น
0: โคตา
1: เป็นปลาดิบ
0: ถึงขึ้นมา
1: แต้จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุณอันฮะ
4: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดขาดบินบินไปป่ะคะครบถ้วนไหมคะ
3: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
4: อ๋อเรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลไอ้ให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
3: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
4: เดี๋ยวก็เลยแซว
3: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอันนี้อันกระดองนั้น
4: ค่ะเดี๋ยวก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
3: อธิบาย
4: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ระยะทาง25กิโลเมตรการก่อสร้างขึ้นหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
3: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่ไหมเสียตังค์นะ
4: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบO&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยเหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน 1,037 ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ยเสือนอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
3: ไม่ทราบเลยแต่ว่าโอเคหูผึ่งกันแรกว่าให้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่า มันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได
4: ้ค่ะ
3: ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
4: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย70-712ปีเลยนะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหม
3: นี่ไงไปสะพานคู่ขนานพระราม9กับพระราม10ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: นั่นแหละไปสะพานนั้นก็ไปเลย
4: ยาวเลยจาก
3: ยาวเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
4: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงินว่ากันว่าฟรี2ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นหรือ M-Flow 100%
3: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
4: M-Flow 100% และเก็บตามระยะทางโดยรถ4ล้อค่าแรกเข้า M-Flow เนี่ยแนะนำเลยนะมันง่ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ขีดคำว่าจ่ายเงิน M-Flowแค่นั้นเองค่ะพี่ไพศาล
3: เป็นครั้งๆไปใช่ไหม
4: ใช่ดิ
3: แต่ถ้าไปลงทะเบียนก็สะดวกดีนะ
4: ลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าอ่ะตั้ง10เท่าอ่ะ
3: ใช่
4: นะคะโอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10บาทจากนั้นกิโลละ2บาท25โลก็เป็น105โล100ค่ะ
3: มันมีทาง
4: ไม่ใช่5โล10บาท
3: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทางลง
4: เดี๋ยวนะคะมีค่ะค่าแรกเข้า10บาทหลังจากนั้นกิโลละ2บาทถ้ารถ6ล้อ16บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มอ่ะกิโลละ3บาท20เลยนะถ้ามากกว่า6ล้อตอนเข้าอ่ะคิดแค่23บาทแต่กิโลละ4บาท60สตางค์ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5ปีปีละ 2.5% สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม9ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครด่านเก็บเงินมี6ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร1 5ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีนึงก็ลงบ้านแพ้วเลยค่ะ
3: ลงบ้านแพ้วก็นู่นน่ะใกล้จะถึงวัดไอ้เจตุมนั่นนะตรงนั้นจุดสิ้นสุดทางวิ่ง
4: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกินกุ้งร้านศรีสุวรรณได้มั้ยฮะ
3: มันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแรมให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วหมุนกลับมาได้เลย
4: โอเคไม่ต้องโดดลงใช่ไหมฮะ
3: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
4: ค่ะ
3: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไอ้ตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาคร2ใช่
4: ไหมไม่เป็นไรค่ะผิดสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
3: สมุทรสาคร2น่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่าจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุมอะไรแบบนั้นแ
4: ทนเหมือนนี่ไอ้ที่จะไปอิมแพคเมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะค่ะจำไม่ได้แล้วสับสนพอส
3: มมันต้องเลยเข้าไปในๆนู้นเลยนะใช่ไหม
4: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
3: นึกว่าถ้าไปทางด่วนเนี่ยไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมานั่งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มได้ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่
4: ใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระราม3เมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะฉะนั้นวิ่งฟรียาวเลยค่ะ
3: ทางไหนพระราม3
4: พระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก 18.7 กิโลพระราม3เดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่สารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
3: อ๋อไปขึ้นแต่ไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ไปบรรจบกับวงแหวนได
4: ้ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลคะละเลาะไปเลยค่ะไปจนถึงบ้านพี่ไพศาลเลยแต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดบ้างอะค่ะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะบางที
3: แต่ผมเคยนะผมออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวๆกาญจนาพิเศษ
4: ค่ะ
3: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
4: คือบางทีขับรถเป็นทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลงมาข้างล่างรถติดๆมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเครียดตามกันเหนื่อยมากค่ะ
3: ครับ
4: โอเคก็คิดต่างนะฮะบางทีรถติดก็ชอบอ่ะช้าๆบ้าง
3: เอ๊ะวันนี้โฆษกปปส.นะคุณอารีรักเงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
4: ค่ะ
3: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Rose Road เชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่า คนชื่อเดียที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดียนะที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะพบว่ามีนางเดียหรือเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นกระบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
4: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
2: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะดีเจก๋วยก๋วยจะแหลมสัมพันธ์นิวัฒน์ค่ะ
4: ครับน้องน้องจามอนกิจสวภาคครับ
3: เป็นไงกันบ้าง
4: 80กว่าท่านนะครับที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่รับฟังนะครับทางวิทยุด้วยบางคนก็แค่เข้ามาเม้นนะน่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาเม้นแสดงตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เรา
3: แล้วก็ไปฟังทางวิทยุ
4: ใช่ผมก็เคยคุ้นชินไง
3: เ
4: วลาฟังวิทยุบ้างพอฟังมือถืออะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยครับก็ทางไหนก็ได้นะครับนะขอให้อยู่กับคลื่นของเราตลอด24ชั่วโมงมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงแต่ชั่วโมงนี้เป็นข่าวก่อน
3: ใช่ก็ฟังเพลงมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักมาอัปเดตนะคะว่าข่าวสารบ้านเมืองไปถึงไหนกันยังไงบ้าง
4: นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ากันเอาไว้นะฮะถึงนะคือจริงๆประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่ามาแอบอ้างเป็นนักการเมืองเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปร้องคุณกันจอมพลังนะครับว่าเหมือนกับถูกนักการเมืองคนนี้คุกคามปรีเข้ามาหาเรื่องนะลักษณะเหมือนข่มขู่นะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งคุณกันจอมพลังให้ช่วยนะครับก็ล่าสุดวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงกันนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สน.สุทธิสารมีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งคำถามนะครับถึงคู่กรณีนะว่าเอ๊คุณมีอำนาจเหรอมาติดเครื่องหมายรักษาดินแดนบนเครื่องแบบเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครมายังไงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณกันก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจงนะจากทางฝั่งคู่กรณีขอให้ออกมาพูดเองไม่ต้องให้บุคคลอื่นโทรศัพท์มาเคลียร
3: ์
4: นะครับเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันตรงไปตรงมาใครทะเลาะกันใครมีเรื่องกันก็อยากให้ออกมาเคลียร์กันเลย
3: คือมันมีเรื่องยาวนานมาตั้งปี68ไงแล้วทั้งเรื่องช่วยเข้าไปด้วยในคอนโดนี
4: ้
3: อะไรยังไงคนนี้ก็อ้างว่ารู้จักก็รู้จักกับการเมืองอ่ะแต่ช่วยให้มาเข้าทำให้คอนโดนี้ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยก็ดีเสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องของการทำงานในที่ติดบุคคลต่างๆเงี้ยเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอะไรอ่ะเอาพื้นที่ใต้คอนโดเป็นเปิดสำนักงานของตัวเองเราก็มาใช้ชื่อในแง่ว่าตัวเองเป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของนายกเดี๋ยวมาฟังนายกกัน
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: นี่แหละบางทีอ่ะโด่งการที่เราบางคนนะบางคนต้องบอกบางคนนะเอาแค่มีชื่อปีดาวในนามบัตรเป็นแค่ที่ปรึกษาจริงไม่จริงก็ไม่รู้
4: อ
3: ่ะเนี่ยพวกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังคณะทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้แหละคนก็ไปถามไงไปถามนายกหนูนะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยพูดชื่อเลยนะชื่อนายชนทัศน์ปัทธมะภูวดลที่ไปอ้างตัวเป็นอดีตคณะทำงานแล้วก็ไปทำร้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วนายกก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เนี่ยเคยมาเป็นผู้ติดตามผมเมื่อนานมาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยได้นะนายกบอกว่าเงี้ยเราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ผมเนี่ยไม่สนิทเลยชื่ออะไรก็จำไม่ได้รู้จักเวลาเจอกันตามงานเขาก็เข้ามายกมือไหว้เราก็ต้องรับไหว้แล้วก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกเนี่ยนะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาในนั้นก็คือไม่รับรู้แหละใช่ไหมบอกไม่เคยให้ความสนใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเรียกมาใช้งานไม่ได้เป็นงานทำงานเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงมาตามอ่ะมาตามแล้วก็เอ้ย ก็ดูแล้วอะก็คงไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ให้ทำงานคือไม่ปกป้องแหละก็นี่แหละคนเราเนอะเวลาใช้ใครทำงานด้วยเนอะก็ดูต้องดูดี
4: ๆ
3: มันก็เสียหายมาถึงตัวเองได
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
4: อันดับ8วันนี้พาไปดูวัยรุ่นคนนี้นะครับหลอนยาแล้วก็บุกไปพังห้องคุณป้าอายุ66เธอต้องมาร้องสายไหมต้องรอดนะครับวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะคือไปแจ้งความเนี่ยนะว่ามีคนบุกมาถึงห้องเนี่ยมาพังห้องเนี่ยจะทำอะไรเขาไม่รู้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดอ่ะแล้วไม่ตามให้เลยนะครับคุณยายเพ็ญนะฮะอายุ65ปีวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สายไหมต้องรอดกรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับเมายาบุกเข้ามาในห้องเอามีดฟันประตูนะฮะเข้ามารื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรที่มันพอจะเอาได้มันจะเอานะฮะก็ไม่รู้ได้อะไรไปบ้างล่ะเรื่องเนี่ยผ่านมา2เดือนนะครับตำรวจไม่ติดต่ออะไรมาเลยยายบอกว่าไม่เห็นจับอะไรให้ฉันได้เลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโครงการเคหะเอื้ออาทรถนนเพิ่มสินนะครับก็พื้นที่สน.บางเขนใกล้ๆกับสายไหมนี่แหละนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณทุ่มหนึ่งอยู่ในห้องกับหลานสาวด้วยนะอายุ18กำลังเป็นวัยรุ่นเลยจู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยบุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายพังประตูเข้ามาเอามีดเอาดาบเนี่ยนะครับฟันประตูเข้ามานะโอ้คุณยายแกเป็นลมไปเลยตอนนั้นอ่ะยายแกเป็นลมไปเลยนะฮะจนกระทั่งแกได้สติแกก็ไปแจ้งความนะครับแกบอกโหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะตอนไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่ชัดเจนหรอกมันไม่พอหรอกจะไปเอาผิดอะไรเขาได้เหมือนกับให้เราทำใจอ่ะนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วฝากจี้ไปยังตำรวจสน.บางเขนนะครับให้ทำงานติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคุณยายเขารอความเป็นธรรมอยู่2เดือนแล้วอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะปลอดภัยได้ยังไง
3: เวลาคนที่โดนคดีเวลาอะไรมันเงียบๆหายก็ต้องไปหาเนาะไปหา
4: ก็ถ้ามันกระทุ้งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูดิวัยเลยนี่ไวเลยไม่รู้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อุ้ยมีชาวประมงพื้นบ้านเขาเจอจระเข้อ่ะดงชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาเรือออกเรือหาปลาออกเรือออกปลาเลยออกเรือหาปลาในลำคลองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปเจอจระเข้โผล่ลอยคอมาเหนือผิวน้ำเลยตกใจมากเลยเขาบอกเขาเจอมาเนี่ยทำให้ชาวประมงเกิดความระแวงไม่กล้าลงน้ำกันเลยนะคะนายอัตพลพลอยศรีขำอายุ41ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังแล่นเรือออกหาปลาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างโผล่เหนือผิวน้ำก็เลยย้อนเรือกลับไปดูใกล้ๆนะแล้วก็พบว่าเป็นจระเข้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ลอยตัวอยู่กลางคลองนะคะคาดว่าอาจจะกำลังเฝ้ารอล่าเหยื่อโดยเฉพาะมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนต้นโกงกลางริมคลองนะคะเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำอยู่ใกล้กิ่งไม้เมื่อจระเข้เห็นเรือแล่นเข้าไปใกล้เนี่ยก็รีบดำน้ำหายไปทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวเองแล้วก็ชาวประมงคนอื่นๆก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยงดออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนออกมาหาปลาในช่วงกลางวันแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงฉิมทับนะคะบอกว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะเพื่อตรวจสอบบริเวณที่พบจระเข้แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเห็นจระเข้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้แจ้งรีบแจ้งมายังที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหรือแจ้งมายังนายอำเภอโดยตรงเลยเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการจับหรือว่าผลักดันจระเข้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือจระเข้ที่เจอเขาที่แล้วที่ปทุมธานีเขาจับได้ไหมก็ไม่รู้เนาะ
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: วันนี้มีทัวร์ผู้แสวงบุญนะครับนะจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะพี่โดนลอยแพนะครับก ก็ความคืบหน้านะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีที่สวนภูมินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่มีกลุ่มผู้แสวงบุญนะครับรวมตัวกัน150คนบอกว่าถูกนายคนเนี้ยนะเอาเงินไปแล้วอ่ะนะครับจะไปแสวงบุญกันน่ะโอ้โหพกบุญไปเต็มเปี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งอยู่ที่สุวรรณภูมิ150คนนะฮะโอ้โหนะก็ตำรวจเลยสืบแล้วก็ตามจับมาได้นะครับมูฮัมหมัดฮาซือรันเนี่ยให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าดีอันอามันนะฮะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นคนขายกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวด้วยจำนวน11วันระหว่าง3ถึง13กรกฎาคมซึ่งที่มีคนมากับเขาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกกว่าความเป็นจริง
3: อ
4: ย่างเช่นกรุ๊ปอื่นอาจจะ 200,000 เขาอาจจะคิดแค่ 150,000 120,000
3: ก็ถูกกว่าเยอะไง
4: เป็นการจูงใจนะครับคนเห็นก็เฮ้ย11วันราคานี้ถูกกว่าที่อื่นเอ้าเอาสิโอนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคน
3: โอนไวมั้ย
4: โอนไวเลยพี่ก็150คนเนี่ยหลงเชื่อกันหมดเลยชวนกันปากต่อปากนะคร
3: ับ คณะใหญ่นะ150คนน่ะ
4: เป็นคณะแสวงบุญที่นราธิวาสหลงเชื่อครับนะก็เขาบอกว่าชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้

0: ี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: เรื่องของการทุจริตการสอบนะคะเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันครั้งนี้แหละนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายนี่แหละเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานหรอกแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลอยู่ด้าน

0: บนแต่ผลการสอบเนี่ยถ้าไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนและค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องนำมาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนส่วนการสอบวินัยเนี่ยก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการลงนามในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง5รายชื่อบิ๊ก5รายชื่อแล้วนะก็มีทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเคยเป็นอดีตเนี่ยนะอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็นายธนนท์พันพีพาดเป็นรองอธิบดีสถ.นายพิชิตทั้งพรมอันนี้ก็ที่ว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโลดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วอีกคนทำไมไม่มีชื่อแบบนายปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ทั้ง5คนนี้ก็บอกว่าต้องในระหว่างที่มีการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็ต้องให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะความผิดก็ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งก็จะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือจะต้องไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือสู่เอกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปราบปรามมาดำเนินคดีก็มีปปช.มีอะไรเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: เนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาแล้วนี่ป้อมตำรวจป้อมนี้ใต้ทางด่วนตรงสปท.เราพี่ที่จ่าสปท.ใช่ไหมตรงไปอ่ะตรงไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนถ้าตรงไปก็ถนนเพชรบุรีตรงบริษัททางด่วน
0: อ
1: ะนะครับแล้วเขาจะมีป้อมอยู่ตรงนั้นนะเป็นป้อมตำรวจใหญ่ๆอยู่อะนะแล้วเขาชอบเปิดไฟแดงแบบเร็วๆอะให้เกิดรถทางตรงแบบว่าถ้าเกิดเหลืองปั๊บแล้วใครแบบพุ่งไปเนี่ยนะตำรวจ 4-5 นายจะพุ่งออกมาจากป้อมเลยนะฮะนี้ผมผ่านทุกเย็นนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะอันดับแรกเลยเนี่ยแยกนี้ไม่ยอมเปิดไฟเขาดาว
0: อ๋อไม่รู้ทำไมนะ
1: มีแต่ขีดไว้ไม่ยอมเปิด
0: ให้เหลืองแล้วก็แดงเลย
1: ก็ไม่รู้
0: อะไรอย่างนี้ไปเลยหรอถ้าเขียวแล้วก็แดงเลยเนี่ยหรอ
1: คือถ้ามีเขาดาวเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อเราด้วยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอเคล่ะคุณจะปล่อยรถแค่นี้เพราะข้างหน้าเป็นทางรถไฟบางทีเขาก็อยากปล่อยไปเยอะหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะพี่ป้อมเนี้ยนะของมักกะสันเนี่ยอันเนี้ยก็คนก็จะต่อว่ากันเยอะนะครับเรื่องของการกดไฟอ่ะเหมือนกับเขาจะนั่งกระจกเขาจะใหญ่นี้เลยนะพี่เขาจะนั่งอยู่ข้างในนะเขาจะนั่งมองกันนะ
0: เคยเห็นพี่เคยไปส่งรูป
1: แล้วก็สามสี่คนเขาจะยืนอยู่ตรงประตูนะเขาเริ่มกดเหลืองปั๊บแล้วมีคันไหนหลุดออกมาเนี่ยนะคนที่อยู่ประตูก็ออกมาละแต่ก็ป้องไม่ได้เพราะว่าคุณถือว่าคุณฝ่ามาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลืองแล้วคุณจอดเลยก็ไม่โดนเราก็รู้เราก็พี่เขาก็ไม่ได้กันแกล้งอะไรแต่เพียงว่าคุณต้องให้ทันเขาคุณต้องให้ทันเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนมาจากสปป.ลาวมาเจอที่แยกนี้แหละนะฮะนี่พี่เห็นป้ายที่ถนนไหมลูกศรที่ถนนเนี่ยบอกตรงก็ได้ถ้าตรงไปเนี่ยขึ้นทางด่วนหรือจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าถนนเพชรบุรีนี่คือเขามาจากทางฝั่ง RCA เขาจะตรงมาถ้าเลี้ยวขวานี่เขาจะมาเอาสปป.เราตรงไปขึ้นทางด่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรบุรีตำรวจที่ป้อมบอกเลี้ยวซ้ายไม่ได้คุณต้องตรงขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนะเขามาจากสปป.ลาวนะเขาบอกเอ้ยลูกศรที่ถนนมันเลี้ยวซ้ายได้นี่คนก็เลี้ยวซ้ายทำไมจะเลี้ยวไม่ได้นะครับตำรวจอีก 3-4 คนก็เดินออกมาบอกไม่ได้คุณไม่รู้เหรอนี่มันเลี้ยวซ้ายแบบนี้ไม่ได้จะปรับเขา 4,000 เขาว่างั้นนะอันนี้ชาวลาวบอกนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยแล้วกันนะเขายอมจ่ายค่าปรับ500บาทขอความเห็นใจนะครับสุดท้ายไม่ได้ใบสั่งหนุ่มสปป.ลาวนี่ก็ไฟน่าดูเลยเขาสารลดให้แล้วนะยอมมาโวยก็ไม่ได้ใบสั่ง พี่ตำรวจเขาสาอารมณ์อร่วยให้แล้วนะเออเขาก็ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเป็นการตบทรัพย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตละเพราะว่ามันเขาออกมาร้องแล้วนี่นะก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายจราจรที่มักกะสันเขาจะว่ายังไงแล้วกันแต่ผมฝากนิดเดียวแล้วกันนะว่าไอ้ไฟเขาดาวอ่ะเปิดแล้วกันจะได้จบกันไปนะจะได้ไม่มีข้อคอรหาแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เคสกันนะของเขาเจอเรื่องตำรวจมาบอกเลี้ยวไม่ได้แต่ในความรู้สึกผมนะว่าผมแค่อยากให้เขาเปิดไอ้ไฟนับถอยหลังอ่ะครับผม
0: ค่ะจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับยาไอซ์นะโอ้ได้เยอะมากเลย83กิโลแล้วก็ยาบ้าอีก 200,000 กว่าเม็ดนะคะกองปราบนะวันนี้ก็ไปจับการลักลอบขนยาเสพติด2รายนะคะก็มีทั้งนายนิธินะอายุ39ปีแล้วก็นายสำเริงอายุ48ปีเป็นของกลางยาบ้า 220,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์นะ83กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็จับได้ที่ริมถนนในมหาวิทยาลัยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็อีกคนก็จับได้ที่ริมถนนทางหลวงนะคะตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านทางบึงกาฬมุ่งหน้าสู่สกลนครนะคะตำรวจเขาก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการก็เลยเจอกลุ่มนี้แหละของนายนิธิแล้วก็นายสำเริง2คนเนี่ยขับรถตามกันมาเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจสอบก็เลยแต่2คนนี้ก็เร่งเครื่องหนีนะมันไล่ล่ากัน300กว่ากิโลเมตรถึงจะจับได้นะเออตรวจค้นยาเสพติดก็เจอเลยนะคะ2คนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่ารับจ้างรับว่าจ้างจากเอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ในที่จังหวัดบึงกาฬให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยไปส่งให้กับเครือข่ายที่สกลนครต้องการจะหาเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ใช้เที่ยวเตะก็เลยโดนจับกุมไปดำเนินคดีไปอันนี้ไม่ได้ออกมาหรอกเนาะมันเยอะอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นะครับก็เสียชีวิตปริศนานะครับอยู่ที่หาดจอมเทียนที่พัทยานะฮะเป็นช่างบอดี้เพนต์ตามริมหาดอ่ะนะเหมือนกับทำลายสัตว์ทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตำรวจเขาไปแกะรอยนะครับเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับผู้ตายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยเห็นบอกนอนตายอ่ะดิ้นตายแบบทุรนทุรายคือไม่ได้ตายแบบปกติด้วยนะครับนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมือขวาของผู้ตายเนี่ยนะครับมีสร้อยพระในสภาพขาดตกอยู่หนึ่งเส้นมีมือถือหนึ่งเครื่องตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะฮะทางสวัสดิ์สอบสวนนะครับสภ.เมืองพัทยานะครับก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างท้วมอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลนี้มาอยู่นะฮะขณะที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะฮะบอกว่าติดใจสาเหตุมากๆนะผู้ตายไม่ใช่คนดื่มสุราอะไรแบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะฮะจะบอกว่าเมาจนนอนตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นครับพี่กล่วยว่าเหมือนกับต้องหาเงินไปใช้หนี้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ใช้หนี้กูก็ตายแทน อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าชายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือเปล่าเล่นถึงตายเลยเหรออ
0: ่ะแล้วศพอ่ะ
1: ก็ส่งไปชันสูตรอยู่ฮะตอนนี้ว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอาการดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะนอนเสียชีวิต
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะทำไมตอนที่ออกแล้วฝ่ายค้านก็บอกอุ้ยมันผิดมันออกไม่ได้มันนู้นอย่างนี้ก็มีการไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิดหรือเปล่าออกได้ไหมนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำสั่งว่าให้รอว่าเดี๋ยววันที่9กรกฎาคมนี้แหละ จะชี้แจงวินิจฉัยมาแล้วว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยนะคะมันถูกต้องไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็เลยไปถามนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้ชะตาแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งเป็นเอกสารหลักฐานไปแล้วเป็นคำให้คำชี้แจงในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วนักข่าวก็ถามเอ้ยแล้วเกิดมันเกิดผิดขึ้นมาเตรียมแผนสำรองอะไรหรือเปล่าทางนายกก็บอกว่าก็คาดหวังว่านะคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้ในว่าในสิ่งถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆก็ต้องทำตามนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องรู้ระทึกเหมือนกันนะ400,000,000 บาทนี่ก็ทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะดงข่าวกรกฎาคมก็67วันพฤหัสนี
1: ้รอลุ้นกันนะครับการเมืองสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความเห็นเลยนะครับพรุ่งนี้1 ทุ่มกลับมาเจอกันอีกนะพี่ๆสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกต4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะเวลา19นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราช

ชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: โอ้มาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้าบอสธีรพงศ์รายงานตัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วันเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะฮะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ฮะสวัสดีพี่โสภานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะพี่ณรงค์ก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะแล้วพี่โสภาก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยสวัสดีคนสวยแอดมินของฉันทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีพี่ลำพึงครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะมาแล้วพี่ลำพึงบอกว่าขอเพลงตีสามเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะผลงานเพลงตีสามสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่ประชิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครบ้างสวัสดีพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะแล้วก็พี่สายทองมาแล้วครับพี่สายทองสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนช่วงนี้นะฮะแล้วก็พี่ฟ้าวันใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะโอ้โหรับฟังจากอุบลเลยอุบลฝนตกหรือเปล่าเนาะสวัสดีพี่นุริ่งด้วยนะครับผมพี่นุริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนี่เราต้องทักทายทุกคนด้วยให้ทั่วถึงนะฮะพี่ดาวบอกว่ารอจ้านี่พี่ดาวได้ฟังแน่นอนเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพี่เอครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารพีใช่ป่ะครับพี่สารพีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่นอมด้วยนะสวัสดีแม่นอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำพึงพี่ลำพึงบอกว่าคิดถึงน้องบอสจังเลยขอบคุณนะครับพี่ลำพึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะอาราทักทายทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะอาราช่วงหน้านะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายรับไมค์1สายนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนเลยนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ป้องกันขออภัยครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อบันโดยตรง
1: สวัสดีพี่หนึ่งโรกก๊อกด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างพี่สบายดีจ้า
2: สบายดีครับ
1: กลับมาอ๋อกินข้าวแล้วเนาะฝนตกไหมพี่สุวรรณภูมิตอนนี้ครับพี่
2: ตอนนี้มีเช้ามืดๆมาเฉยแต่ยังไม่ตกคร
1: ับ อ๋อแต่ยังไม่ตกเนาะวันนี้พี่หนึ่งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรจ้าวันนี้จ้า
2: ขอเพลงของบุ๊กสุปการคืนสิทธิ์ครับ
1: โอ้โหคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุปการเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะแล้วก็ภรรยาสุดสวยใช่ไหมเอ่ย
2: ก็ได้คร
1: ับโอเคได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนึ่งครับ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ครับครับขอบพระคุณมากมากครับ
2: ครับ
1: สวัสดีจ้าเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่หนึ่งนะฮะขอเพลงเข้ามาคืนสิทธิ์นะฮะของพี่บุ๊กสุปการนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็เอฟซีของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วก็ภรรยาสวยๆของพี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับคืนสิทธิ์

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บางกุ้งขี้ครับพี่น้องผลงานเพลงจากจาสิงห์ชัย

0: ก็ในเร็วนี้เห็นบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:43 นาทีนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเห็นพี่ๆเข้ามาใหม่กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำชวนด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะครับน้องบอสธีรพงษ์คนหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆไปด้วยกันนะพี่นะแล้วก็สวัสดีพี่โอรี่ด้วยนะฮะพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีจ้าดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยายมาแล้วพี่ลำพึงมาแล้วนี่ผู้ใดอีกพี่อรุณพี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะแล้วก็พี่ศิวิไลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อนุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเขินนะผมหล่อจริงใช่ไหมดีครับดีครับดีครับนี่ขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเดี๋ยวชั่วโมง2เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안김치핫핫마이얌얌핫핫코리안김치

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟลอยาก

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 ครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินฮะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวด้วยนะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนั่นเองจ้าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.3 ขออภัยครับ 2.75% ต่อปีฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษเลยนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่5,000 บาทนะจ๊ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจฮะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่2นี้ผมจะจัดให้ตามคำขอเลยที่ขอเข้ามาวันนี้เอาใจแฟนคลับหน่อยวันนี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้แจ่มๆเลยนะฮะแต่ก็ถ้าบางเพลงอาจจะเวลาไม่พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้ฟังครบที่ขอกันเข้ามานะครับเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิปติดหัวใจนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ฟังนะฮะได้รับฟังเพราะๆนะฮะชั่วโมงที่2เจอกันนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02 248 1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เอมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก. 400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อ

0: ตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสวแก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้นายอังคูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน41กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
6: ่ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำ

0: อและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่แวนป่ะครับผม
4: ไม่ไม่ไม่ครับผม
3: โอ้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: นครปฐม
3: นะนครปฐมใช่ไหมจ๊ะฝนตกไหมจ๊ะนครปฐม
4: ไม่ตกครับไม่ตก
3: อ๋อไม่ตกเลยวันนี้พี่แวนโทรเข้ามาเฮ้ยผมรู้สึกว่าจะคุยกับพี่แวนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยครับ
4: ครั้งแรก
3: ครับโอ้โหครั้งแรกเลยวันนี้พี่แวนขอเพลงอะไรมาครับวันนี้ครับ
4: ขอกำลังใจของหนูเล็กกากาฮะ
3: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากากาพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
4: ้ตาทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยคร
3: ับ
4: ผม
3: โอเคครับได้เลยครับพี่แวนผมรบกวนพี่แวนก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับโอเคครับ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: สีเต็มคำ
4: สีเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: จ้าพันท้ายนรสิงห์
4: อันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบต่อไปอร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการค
3: ัน ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
4: คร
3: ับ
4: พ
3: ี่
4: บอ
3: สครับขอบคุณมากครับผม
4: ขอบค
3: ุ
4: ณมากครับพี่บอสคร
3: ับ สวัสดีครับเอาล่ะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่แวนโอ้โหโทรเข้ามานครปฐมเสียงเท่มากเลยครับนะฮะก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็ผลงานเพลงของสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบุญฮักบ่ถึงนะฮะของศิลปินกบสุพจน์นะฮะสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองยอดรักทับทิมแสนครับเรียบเรียงตัวน้อยสว่างอุบลนะครับโอ้โหเพลงใหม่นะฮะเพลงใหม่ของกบสุพจน์ต้องบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้โหยบุญฮักบ่ถึงนี่ผลงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นั่นเองครับพี่น้องครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

อาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยจะได้แต่งหญิงมาจัดรายการรอคนทำชาเลนจ์นะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ถึงไงก็ไม่ได้ดูเลยฮะโอ้โหเสียดายเลยนะเพราะว่าจะแต่งมาพร้อมกับเสียเปียกด้วยเสียเปียกก็จะแต่งหญิงมาดูผมด้วยนะฮะรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่านะถ้าถึงนี่ผมแต่งมาเลยอ้าวนี่รับคำท้าไหมฮะ FC รับคำท้าหรือเปล่าจ๊ะเอาช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทอส Beyond Housing Bankครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะเจอกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องฟังเพลงมวนๆนะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะบางผลงานเพลงอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่พูดอะไรวะเนี่ย พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมจ้ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับตะบูจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเพลงพร้อมพร้อมกับดีเจเสียงหวานไม่มีใครชมตัวเองล่าสุดอ่ะหวานสิเพราะว่าวันนี้มากับเพลงหวานๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับขอจองในใจตั๊กแตนชนลดาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งฮะไม่หวานยังไงล่ะน้ำผึ้งกันอันนี้นัทมาริสานะคะหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รอรักที่บางกรวยจากสาวบางกรวยมาเป็นรอรักที่บางกรวยนะออนอรดีนะคะสามงานเพลงเพราะๆเลยในช่วงนี้กับฮิตมาราธอนนะคะฮิตมาราธอนของเราต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์รับชมด้วยอยู่ทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันกับแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทที่รวมทุกคอนเทนต์เอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงนะเพลงลูกทุ่งก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนอยากจะฟังเพลงสากลบ้างก็เป็นเมท107นะคะเมท107นะคะ107เนาะแล้วก็กีฬาและ Active Radio 99 100.5 ฟังข่าวก็ได้นะคะทุกสถานีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงรับฟังรับชมติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่กับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคุณผู้ฟังข่าวฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะทุกช่องทางของเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของเราด้วยไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะมีบางช่วงนะอยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยแน่มันเป็นอย่างนี้ก็เข้ามารับชมทางไลฟ์ของเราได้แล้วก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยกันละกันนะเดี๋ยวสักครู่มาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM ของเราคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราฝากเพลงเอ่ยใดแนะนำเพลงนะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยวันนี้คิดถึงเผื่อบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงกันหน่อยโทรมาพูดคุยนะคะนะสายชิวฮิวใจนะคะ02-248-1366โทรเข้ามาตอนนี้นะคะน้องกว่างกว้างรอรับสายอยู่นะคะหลังไมค์ใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ดีเจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาประกาศคนหายนะหน้าใหม่นะนะคะโอเคขอบคุณมากๆทุกช่องทางตอนนี้ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทยอยอ่านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ของ

ราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะแม้ว่าไม่ลงชื่อก็ทราบได้อยู่ละนี่นะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ชมหนูว่าสวยทุกต้นชั่วโมงอ่ะคุณแม่อรุณนะคะจากอุตรดิตถ์ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรับสายหน้าใหม่กันนะคะตอนนี้สายเข้ามารัวๆเลยนะจ๊ะอ้าวล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮิตมาราธอนของเรากับ3ศิลปินสาวเนาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากหนุ่มๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาลงใต้กันละกันเนาะจาก2ศิลปินนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คุณ MC2 สลามจากใจมอบเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวหิวใจค่ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอู้ตรดิตอีตรดุตนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พี่แมวนะคะ
0: ครับผม
1: โอ้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าใหม
0: ่ยังเลยครับคือครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะยินดีมากๆขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยวันนี้แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรมาช่วงเวลาของดีเจท่านอื่นบ้างหรือยัง
0: เคยครับเคยขอเพลงครับ
1: อ๋อเคยขอเพลงโทรมาฝากเพลงใช่ไหมคะพี่แมว
0: ครับผม
1: อ๋อแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
0: จะเปิดล็อกคลื่นไปเลยครับฟังทั้งวันเลย
1: โอ้โหน่ารักสุดๆเลยเปิดล็อกคลื่นนะจ้ะ
0: แต่เพราะว่าทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งครับ
1: ค่ะก็เลยฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อืมโอเคค่ะแล้วนอนดึกไหมคะเนี่ยคะพี่แมว
0: ก็นอนประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ลากยาวเลยแล้วตอนเช้าเหรอคะ
0: ก็อยู่ทั่วลุงอ่ะ
1: โอ้ทั้งวันเลย
0: ครับ
1: พักผ่อนตอนไหนแล้วคะเนี่ยพี่แมว
0: กลับบ้านนอนได้ประมาณ6 โมงเช้าตื่นอีกทีนึงก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับ
1: อ๋อโอเคได้พักอยู่นะคะ เป็นห่วงหนูกำลังลุ้นว่าเอ๊ะแล้วฟังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็มาอีกทีตอนบ่ายแล้วก็ยิงยาวไปถึงเช้าโอเคได้เลยก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะกับดีเจ
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แมวขา
0: ฟังเพลงหลงรับแลของจ่อยในทองค่ะจ่อยลมิดครับ
1: ค่ะหลงรับแลเนาะอุตรดิตถ์เนาะ
0: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้กับเฮียอ้วนร้านโจ๊กตัวลุงตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
1: เดี๋ยวนะเฮียอ้วนเหมือนเคยโทรมาด้วยใช่หรือเปล่าร
0: ู้จักกันครับ
1: ใช่ไหมคะใช่เฮียอ้วนคนเดียวกัน
0: ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดแล้ว ขอโทษนะคะพี่แมวขายอะไรคะบอกได้ไหมเอ่ย
0: ขายอาหารตามสั่งครับ
1: อ๋อขายอาหารตามสั่งส่วนเฮียอ้วนเป็นร้านโจ๊ก
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโอเคค่ะถ้ามีโอกาส
0: ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดเดียวกันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปงานแถวนู้นจะแวะไปค่ะได้เลยพี่แมววันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอฟังเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับขยันจริงๆนะคะอ่ะสายชีวิตใจมอบให้เป็นกำลังใจให้กับพี่แมวแล้วก็เฮียอ้วนด้วยนะคะที่อู้ตรดิตแล้วก็มอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยค่ะลงลับแลจ่อยรวมมิตรกับสายชีวิตใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะจากพี่แมวนะคะอู้ตรดิตนะคะกับเพลงหลงลับแลนะคะของพี่จ่อยรวมมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมรวมถึงเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้แล้วก็สำหรับหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบพี่แมวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองไว้ได้เลยนะคะนะคะ02-24-81366นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหาเรานะคะช่วงนี้เนาะยังอยู่กับฟุตบอลโลกนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเราด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะผู้ฟังอ้าวมาดูรางวัลกันหน่อยมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Give Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยโอ้โหนะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะหลายคนช่วงนี้นะฮะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไงเพราะว่าดูบอลนะฮะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสวัสดีพี่กฎชมนนะคะจากทาง Facebook Live ของเรานะคะทักทายมาจากจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้าเด้อนะคะ

เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะจากอุตรดิตถ์ไม่ใช่จากพิจิตรไปเรื่อยพี่ธินภัทรนะคะแล้วก็พี่เสน่ห์เนี่ยน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่สรพงษ์พี่คันชิตพี่เออินทิรานะพี่เลิฟตัวนะเจ้าพี่เลิฟวัชรพรนะคะทักทายมาจากนู่นฝั่งยุโรปนั่นแหละนะน่าจะกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่เพราะเวลานี้นะเขาจะกำลังบอกทำกับข้าวนะจำได้พี่ปลั่งนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณบอกฟังคลื่นนี้เยอะมากที่อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่คำพนังเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วาสนานะคะพี่ไพศาลพี่วรพรนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นิสิตพี่นิสิตหรือว่าพี่แพนใช่ไหมคะจากสกลนครรายงานตัวครับผมพี่กะลา1บาทนะจ๊ะพี่วรรณภาพี่อเนกพี่เล็กยินดีพี่สวัสดิ์นะแล้วก็มีพี่โยโย่พี่โยโย่พี่จักรีพี่นารีนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทักทายทักทายกันเรื่อยๆทยอยทักทายทยายทักทอยอะไรเอ่ยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกฝ่ายโอ้ยยังเนาะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะกดติดตามเพจด้วยนะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่โจบูเหรอพี่โจบูนะคะแล้วก็พี่ธนศักดิ์พี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เพลงเยอะมากๆนะคะกลัวเปิดไม่ทันเลยทีเดียว พี่สุนาละกันพี่สุนาจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาของพี่ตายอรไทยเอาช่วงนี้จัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะมหานครไลฟ์ของเราต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงจากศิลปินเสียงหวานๆนะคะพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะในช่วงนี้กับถึงเวลาจะบอกรักค่ะ

0: มเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้แบบดับเบิลนะคะสองงานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ16ย้อนๆค่ะลูกตาลชนิชาเองนะคะที่พี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับบอกรักฝากใจนะคะงานเพราะๆจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะจากใครเอ่ยอ่ะจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเรารับสายหน้าไมค์อีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามานะหาจองสายได้เลย02-248-1366นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีก1เพลงสำหรับชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่อ้อยเชียงใหม่นะพี่อ้อยจากเชียงใหม่นะเพื่อนอยากฟังเพลงของยิวนะยิวคนเขียนเพลงกับรักเขาทำไมนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะซ้ายมารออยู่แล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่กล้วยนะคะ
5: พี่ก้อยค่ะ
4: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
5: เคยคุยกันหลายครั้งเราฟังทุกวันเลยค่ะ
4: อ๋อใช่หนูกำลังเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนึกอยู่แต่ไม่
5: ที่แล้วว่าจ้ะ
4: ว่าแล้วคุ้นๆอยู
5: ่ลูกตาลที่ฉันเสียงหัวจัง
4: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
5: จ้า
4: พี่กล้วยค่ะที่จันทบุรี
5: ไม่ได้ชื่อกล้วยชื่อก้อยค่ะ
4: เอาก้อยอ๋อเนี่ยน้องหนูพี่เขาชื่อพี่ก้อย
5: จันทบุรีค่ะ
4: พี่ก้อยอ๋อน้องเขาอาจจะตอนโทรมาอาจจะแบบเสียงลม
5: น้องแป้งไม่เป็นไรน้องแป้งเขาเสียงน่ารัก
4: ไม่ใช่วันนี้น้องกวางค่ะไม่ใช่น้องแป้งวันนี้น้องกวาง
5: อ้าวขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษนะคะ
4: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ติดตามฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก
5: ็ก็ฟังดูได้ไงจ๊ะ
4: พี่ก้อยเคยบอกหนูบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าเหงามากอยู่บ้านคนเดียว
5: จ
4: ้าเห็นไหมรู้แม้กระทั่งอยู่บ้านคนเดียวดูสิเนี่ยไม่ดีเลยนะดีเจแหละไปละลาบละล้วงคุณผู้ฟัง
5: ไม่เป็นไรค่ะคุยกันสนุกดี
4: จำได้ไงหนูจะบอกว่าหนูจำได้นะอะไรเงี้ย
5: จ้าค่ะแล้วก็พี่เมย์และพี่บอส
4: ค่ะทำไมเรียกพี่เมย์พี่มอสแล้วเรียกลูกตาล่ะคะเนี่ยซึ่งลูกตาเนี่ยแก่มากสุดเลยนะคะ
5: ค่ะขอโทษทีนะแซวเล่นกัน
4: ไม่ใช่แซวเหมือนกันว่าพี่เมย์พี่บอสแต่พี่ลูกตาเนี่ยคือแก่สุดเลยค่ะในบรรดานะคะ
5: พี่เคยแก่อยากมีความสุขอย่างน
4: ี้
5: คนมันไม่ควรสบายมันเลยหายปวดไปครึ่งแล้วนั้นเนี่ย
4: น้องดีมากเลยเราจะไม่ยอมแก่ใช่ไหมพี่ก้อยถูกไหม

0: ใช่ค่ะ
1: ปล่อยให้อ
0: ายุเยอะถึงจะอายุเยอะแต่กูไม่ยอมแก่แพ้ใครหรอกค่ะ
2: เออตัวเลขเนี่ยมันไปมันเดินไปเดินไปเรื่อยๆทุกปีปล่อยไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไป
0: ใช่ใช่
2: เนอะ
0: MLTM 95
2: เอออุ๊ยร้องเพลงได้นะร้องได้นะ
0: ร้องได้ค่ะเพลงออกใหม่ก็ร้องได้ค่ะ
2: สุดยอดจริงๆ FLTM อะไรนะเมื่อกี้อีกทีนึง
0: FLTM FLTM FM 95
2: นี่เป็นไงล่ะโอ้ไม่ใช่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะอย่างเดียวนะคะร้องเพลงของสถานีได้ด้วยแล้วล่าสุดโอ้สุดยอดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ก้อยหา
0: วันนี้อยากฟังเพลงจีแน่ใจของน้องออยเลอร์จ้ะ
2: น้องออยเลอร์นะคะร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้ร้องได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมร้องได้ปะ
0: ร้องนิดหน่อยแต่ว่าจำเนื้อขึ้นเพลงไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าร้องถ้ามีคนร้องนิดๆจะร้องได้จ
2: ้
0: ะ
2: แซวเล่นเฉย
0: เขามีคนมาแน่แล้วจีแน่ใจดีถึงได้จะไม่ต้องกลับคืนมา
2: แล้วบอกร้องไม่ได
0: ้ขอโทษนะคะเสียงแห้งไปหน่อยพอดีป่วยนิดเดียว
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกร้องไม่ได้นะแต่ขึ้นมาเลยนะโอเคพี่ก้อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่จ้ะเดี๋ยวน้องลูกตาลค่ะพิเศษให้ทุกๆคนกับแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งแล้วก็ให้น้องอะไรนะอีกคนนึงเนี่ย
2: น้องกวางค่ะ
0: ค่ะแล้วให้พี่เจดคืนนี้ให้พี่เจดให้ดีเจลูกตาลสุนทิชาจ้า
2: จ้าอ่ะมาขอบคุณพร้อมๆกันนะคะ
0: ไหนทุกคนนะคะ
2: ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าของโทรศัพท์ของพี่ก้อยไม่มีไอ้ไลน์อะไรจ
2: ้ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังวิทยุได้
0: โทรมือถือแต่กดผมนะคะ
2: ได้ค่ะสัญญาณเริ่มขาดๆหายๆเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: อะไรนะคะ
2: เผ็ดค่ะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำอุ้ยซีดเผ็ดมากเลยที่เกลียงเนี่ย
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงสูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพิจารียง
2: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
2: เนื้อมีเติมด้วยโอเคค่ะพี่ก้อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเจเดี๋ยวก้อยขอฝากบอกเล่นหน่อยได้ไหมคะ
2: จ้ะ
0: โอ้อุ้ยน้ำพริกนรกของพันธุ์ไทยโดนติกอร่อยแซ่บมาก
2: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพันธุ์ท้ายนรสิงห
0: ์กินได้ทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่บ้าน
2: ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยนะจ๊ะจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
2: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรดเพลงฮิตสี่ภาคนะคะคุณผู้ฟังขากับสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง022481366แล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเริ่มขบวนพาเรดของเรากับเพลงที่พี่ก้อยฝากมาจากหน้าไมค์นี่แหละนะคะชื่อแน่ใจออยเลอร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ซีงานเพลงนะคะในช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะคุณแม่รุนกรีดใหญ่เลย แรงใจหน้าจอนะคะใครฝากมาไหนดูซิโอ้โหพี่บอลวีนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบุพเพสันนิวาสเดียวรวุฒินะเพลงนี้หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะนะคะพี่มุ้ยจากศรีนครินทร์นะคะแล้วก็บังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรจากพี่สมศักดิ์กระบี่นั่นเองแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าใหม่นะคะจื่อแน่ใจออยเลอร์นะคะจากพี่ก้อยนะคะจันทบุรีนั่นเองนะคะงานวันนี้ไม่ได้ถามพี่ก้อยเลยว่าจันทบุรีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปงานนะคะหนูไปงานที่จันทบุรีนะคะโอ้ยหนักมากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าตรู่ฝนตกหนักมากนะคะแต่ผลไม้ออกงามดีมากนะคะตลอดทางคือแบบทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดสละใช่ไหมสละลองกองโหเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากนะคะแบบ3โล100 4โล100อะไรเงี้ยอร่อยมากเหมานะคะกลับมาคือถ้าลงรูปไปทางว่าไปทำงานไม่ใช่นะคะไปซื้อผลไม้ใช่ คุณแม่นี่คือเหมามาเยอะมากๆเลยช่วยอ่ะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่เอกรีนนะคะพี่นุเจริญนะคะขอบคุณแม่เกลกับคุณแม่รุนด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะเอาเนี้ยเลยไปด้านบนหน่อยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่นักรบด้วยแล้วก็พี่สุพจน์มาเพิ่มเติมเนาะพี่สุพจน์บอกฟังเพลงแล้วซึ้งมากเลยน้ำตาไหลพรากนะคะแต่ว่าไหลขึ้นนะไหลขึ้นหน้าผากลองเล่นเออไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวดูข้อความมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะยังไม่ได้ทักทายใครก็พิมพ์มาอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนาะนะคะเพลงมาหลังไมค์เยอะมากๆพี่มาจากบางปะกงนะคะอยากฟังเพลงพี่มนแคนจัดให้เลยค่ะวอนหลวงพ่อรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากวอนหลวงพ่อรวยนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะในช่วงนี้อุ้ยนะคิดฮอดเสียงหลายนะคะหลังจากที่ติดตามทั้งน้ำปลาเอ่ยน้ำพริกเอ่ยเอ้าก็มันเรื่องจริงอ่ะได้ไหมล่ะเพลงเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะอื่นๆเราก็ติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ไมค์นะคะทิมใจไว้เมืองลาวค่ะนะคะแกรมมี่โกเช่นเคยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุรชัยวงคำพระเรียบเรียงโดยอาจารย์

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเราเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจากหนุ่มๆ นะโอ้นะเต้ยสั่งลาอะไรกันในช่วงนี้เนาะเต้ยสั่งลา TTREX นะคะอยู่ฮิตที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีค่ะเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งบุ๊กสุภกานะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่2เลยคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยป้าถูกเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเอาจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชา

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ยี่สิบสามนาฬิกา53นาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ให้นะคะกับขีดเส้นใต้นะพอดีว่านะคะดูไงทนายปีศาจ ท่านอนันต์ไงโอ้ยแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปนะคะพี่กบเขาร้องสดจินมากเดี๋ยววันนี้นะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขาหลังไมค์เพลงเยอะมากๆนะคะจัดไม่ให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะดีเจลูกตาลชุนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: บอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: คว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติ

0: ราธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงคืนกับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีวิทยุคือข่ายอสมทด้วยนะ
1: ครับผม
0: รอบนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศเลยครับผมอ่ะช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยกันสัพเพเหระเนาะแล้วก็รีแคปเรื่อง2คู่เมื่อคืนรวมถึงข่าวฟุตบอลโลกแล้วก็ทักทายแฟนรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมารีวิว2คู่ในคืนนี้แล้วกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาสมุทรไอบีเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์ก่อนไหมหร
0: ือ
1: ว่า
0: เดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนแล้วกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแต้ม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีไหมครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ย
0: ชนะเลยผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่แล้ว
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ืมอย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยกันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผ
0: มแต่สถิติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช่
0: ครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดีครับ
0: ครับผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทางคืนเลยนะครับผมแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหม ผมเป็นคนลำนุกาใช่
1: เอาประจวบด้วยดิต้องมี
0: ก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง
1: ค
0: ุณแม่เนี่ยเป็นคุณคนสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มีนบุรีผมได้เกิดมีนบุรี
1: ผมก็คนมีนบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำลูกากลายเป็นวัยรุ่นลำลูกาตอนนี้
1: โอ้มีนบุรีทำไมผมไม่เจอเจมส
0: ์โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกแต่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันโรงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละก็
1: จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่ไม่ใช่คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: เอาตอนแรกนี่ไก่จะเล่นกับเจมนะ
0: อืม
1: ว
0: ่
1: าไม่รีบกันไม่เจอย้ายแล้วอ๋อ
0: ไม่ไม่ทันไง
1: ไม่ทันเหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าใช่ผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี่ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี่ยฝึกงานที่แนวหน้ากับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบหนึ่งที่99
1: ครับ
0: ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ในยูทูบนะครับเขาบอกว่าตกลงเมสันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวที่เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์เซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์เซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเลืองรอง
0: ใช่ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเลืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะเคยฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ธารายังละ
1: ครับ
0: เพลงอะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของธารายัง
1: เคย
0: พี่ธารายังแมงมุมลายตัวนั้นไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้

0: ซึ่งเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผมมีวันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอพอพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วงตีสองเนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลอมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ใช่ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมสโรดริเกซเนี่ยเราตอนไปฝึกงานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมสผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมแหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเรียกเล่นว่าฮาเมสประมาณนี้ใช่ใช่จริงๆพี่บี
1: เ
0: ราเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมส
1: ครับ
0: ผมฮาเมสเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมสประมาณก็ฮาเมสแล้ววันนี
1: ้
0: ถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: อ่ะมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: อ่ะข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าก็ไปอ่ะมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่แต่ผมไม่เคยดูฟอร์มเลยกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9+99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9+99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหม ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับ
1: ครับ
0: ตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทไอ้ FM 99กับสำนักข่าวไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยว ผมคุยกับพี่เจ๋งแล้
1: ว
0: ปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ให้ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ไม่ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปี
1: นี้เราดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิมไหม
1: แพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยให้ได
1: ้เราต้องมาไหม
0: ใช่เดี๋ยวต้องติดต่อพี่กองแล้ว
1: ครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับผม
0: เราไปว่านี่เรื่องของปรีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือสองชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอนตีสองนะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอถ้าส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันใน National League ถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก
1: ็
0: ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่ถึงเมื่อปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกม National League แหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบย์5-0เสมอโคลอมเบีย0-0แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว2-1ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดและยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโตมาร์ติเนซเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโชเฟลิกบูโนเฟรนันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโตด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะโชเฟลิกกับวิตินญาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเลนาโตเวก้าแบ็ก2ฝั่งเป็นนูโนเมนเดสแล้วก็ชัวกันเชโลกองผู้ตัดประตูเป็นเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกส ที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็ยังเป็นอูไนซิมอนครับแนวรับมีเปโดรปอลโลครับมี

0: ปาโลกูบาซี่แล้วก็เอมิลิกลาปอสส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมาร์กุกูเรย่าครับแนวกองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กบายน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลยก
1: ็
0: เกมเนี้ยก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่าในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศสปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอะแต่ชิงใช่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชาเลิศและไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะแล้วก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยสเปนอ่ะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามทะเลไบเรียมีช่องแคบยิบราลตาร์ไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอน แต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาแต่คิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์กมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: ใช่
1: ไหมเมาเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: ใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี้ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: อาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: มันถือว่าถ้ามองฟอร์มนะแบบว่า
0: ครับ
1: ฟอร์มของนักเตะเองอ่ะ
0: ใช่
1: อาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาสใช่
1: เชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: พลาดก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้ามกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยอ่ะเดเกียนี่ได้แต่ยืนมองแล้วก็วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี้
1: คร
0: ับ แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาสัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าโรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ตรงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ยอ่ะ4ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมเนี้ยเกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนัลโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไง ลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนมาแล้ว
1: ตอนนี้

0: อายุ41
1: ใช่
0: ป
1: ี
0: ข้างหน้า44
1: วันก่อนเนี่ย
0: 45
1: วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีส่งบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ย
0: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไงยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
1: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดละ32 33แต่ทุกวันนี้40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างนี้โรนัลโดอย่างนี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากละแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
0: ครับ
1: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโร ที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจักเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
0: อันนี้เป็นไปได้
1: นะเป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไง
0: ครับ
1: ปี2016
0: ต้องดูนะตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าเขาเป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแหละ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได้
0: ใช
1: ่ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดาม่าแต่ก่อนเกมเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกเนี่ยเกมที่แล้วโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมนัดต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
0: จริงๆนะ
1: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่เขาโทษไปหาอีฟานิโนจริงๆนะเขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่นได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ฟีฟ่าตรวจสอบเรื่องนี
0: ้
1: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอีฟานิโนจริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบาโลกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้วก็ตามกฎจริงๆก็คือควรจะโดนแบนเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้บาโลกุลจะได้ลงสนามเจอกับเบลเยียม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเบลเยียมก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเราก็ไม่พอใจนะ
0: แน
1: ่
0: นอน
1: คือโดนแดงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกนะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลือง2ใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บาโลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
0: ้แน่นอน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
0: เสมอ
1: เกมเดียวนะ
0: ครับ
1: เสมอแพ้สินัดสุดท้ายเขาแพ้ไหมพอแพ้ตุรกีชนะ3ชนะ3แพ้1
0: เสมอโมร็อกโกหรือเปล่า
1: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอลเนี่ยมา 2-0 นะ
0: ครับ
1: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนัดที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอีม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
0: คร
1: ับ แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชั้นเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเท
0: ิ
1: ลวันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
0: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเน
1: า
0: ะสภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่าเพราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
1: ั้
0: น
1: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่าง ทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะ

0: ยิงโรแมนสันแบ็กซ้ายจากฟูแลมแล้วก็มาลิกทิวแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์อดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคคินนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริสิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: คร
0: ั รบผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตียเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมนเดอะคูเปอร์กองกลางเนี่ยมียูริเตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวลุกก็จะมีเชอร์มิโดกูแล้วก็ชาร์เดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าให้เชียร์เนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครพลาดค
0: ู่
1: น
0: ี้เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตอันใดในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนผมกับสแตมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: 6898999
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

เที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ

0: อบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่เหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พี่ดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพี่ดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแม่เป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ไหว้วานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แม่เห็นหลายๆวันเนี่ยก้าวๆมักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ ผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่เนี่ยผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจหนึ่งคนครับ
0: อันนี้ไงฮะไออริสโตเติลครับเอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายท่อฟ้านี่ของพี่ต่อสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณนาริตรู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงๆอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่หนึ่งระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่เด็ดแต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือท็อฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มา
0: แล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไงก็เลยแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟังมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดีเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: นะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงดึกๆเดินแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พี่ดิษฐ์4689899ก็อย่าให้เราสองคนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามอยากจะสอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เล็กน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิษฐ
1: ์ได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจาก LMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิษฐ
1: ์วันนี้ก็จะมีตอนตีสองก็จะเป็นคู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์
1: กัน
0: บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น7โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตีสองในเช้ามืด
1: ตีสองนี้เช้ามืดไปแล้วใช่ไหมเช้ามาก
0: 7โมงเช้าเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสักตีห้านี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปพากวันเลขกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แมตช์เช้ามากนะครับเช้าเอ้ยต้อง6โมงเช้าดิเช้ามากแล้วตีสี่ตีห้าเช้ามืดนะครับก็ไปเก็บตกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็ได้จริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไงนะเมื่อคืนมันก็มี2คู่พี่ดิษฐ์คุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์ 1-2 ตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ย

0: บอกไงคือเกมที่ผ่านมาย ิ่งเล่นยิ่งล้าด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วย
1: อ
0: ย่างนอร์เวย์นัดท้ายของรอบแรกเนี่ย
1: โอ้เขายอม
0: หมดเลย
1: ยอมเท
0: นัดสุดท้าย

0: เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นกว่าแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะเอาสำหรับคุณในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมมาซินแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้ามบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คือจะเป็นทีมที่ถามคุณดูบราซิลชุดนี้ใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข้ได
0: ้วินนี่ไงฮะ
1: วินนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวินนี่เป็นปีกนะก็เรียกอะไรกองหน้าถึงปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกว่าอินเวิร์ต
1: นั่นแหละมันก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาร์แลนด์มีตัวแบบโรนัลโดไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทียสคุณย่าเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: คุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีก
0: มันไม่ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหมที่กูกำลังบอกเนี่ย
1: ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โอ้โหรวยจริงๆโอ้โหจริงๆศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องนอกสนามเฟี้ยวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากอะนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็นอาจบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กับโดแต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่าเป็นรองสองคนนั้นเยอะถูกไหมเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน่น
1: เขาเรียกว่าใช้ชีวิตนอกสนามอย่างสมอะไรคุ้มค่าเกินไป
0: อย่างโรนโดนอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมวันๆมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังกับผ้าขาวที่พับไว้
1: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโดอีก
0: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักเท่าโรนโด
1: ใช่
0: เป็นไงคนนั้นนี่41คนหนึ่ง39คนหนึ่งมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัยสายสามของเนม่าเนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลน่าด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แต่กลายว่าเนม่าเหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
1: แล้วอีกอันนึงกับเกมนี้จุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
0: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็จริงก็จริง
1: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
0: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ถ้าถามผมให้วินนี่ยิงอ่ะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถ
0: ู
1: กไหม
0: เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำ 1-0 ตอนนาทีที่14นี่เกม
1: มันเล่นง่าย
0: แบบก็จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได้เขาบุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์ทิ้งแต่ที่นอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเอ้ยผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้

0: ให้วินี่กับให้มาเตลคุณย่าเลยนะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวเติมพวกไอพวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
1: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึงถ้าอีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่เฮ้ยแหละกราฟแบบนี้อ่ะกำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกเนี่ยน่าจะฝากความหวังได
0: ้โอ้แล้วประตูออยันนีลันเมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีลันเซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเข้ากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษฐ์คองบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
1: เอาแต่อย่างที่คุณ
0: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
1: ใช่
0: และ
1: อย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
0: อ้าวหรอในอดีตเหรอ
1: ใช่ก็อย่างสิ่งที่5นัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะมีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
0: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่ถึง20ปีแล้วได้เป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันในเวิลด์คัพ98ที่บราซิลได้รองแชมป์ตอนนั้นแพ้นะ
1: แพ้ไง
0: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปหมดแล้ว
1: พูดถึงคนดูสถิติเขาพูดได้ไง5นัดนี่ยังไม่เคยชนะเลยใช่ไหมรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่5ไง
0: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี่ที่ผมดูครั้งแรกนี่เสน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
1: คือไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลแต่ตอนครั้งล่าสุด
0: 3R 4R เลยครับ
1: ใช่ไหม
0: ล่ะ
1: ถูกแล้ว
0: คาโรเบโตคาร์ลอสซิวาโดโรนัลโดโย 4R ก็คือ2-2เป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
1: โอ้โหเอาคุณเอาโรเบโตคาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่ไหมผมดู
0: ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลีกที่เขา
1: CM
0: ไม่ใช่ Winning เนี่ยแต่ว่าเราจะไปเล่นทีมนึงแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอะผมไม่เรียกจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมดว่าอะไรอะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมนึงแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อที่จะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้ากับโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นแล้วก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็แฉบแฉบไปบาบังกิด้าอโมกาชีบ้างเนี่ยในจีเรียไงแต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันคือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ก็ไม่สุดไง
0: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
1: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลยนะ
0: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้ว
1: ครั้งนี้ผมว่าดูดี
0: ครั้งที่แล้ว
1: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
0: โอ้โหไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะนะฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ดำสนิทเลย
0: ยังไงฮะ
1: มืดไง
0: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีไอ้รอบน็อกเอาท์สาย2ทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องโอ้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งที่แล้วมืดตึ๊บเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์32มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์อังกฤษบราซิลไม่เกิด
1: นั่นแหละอ่ะครับขอบอีกถึงบราซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนย์มาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
0: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้ก็แฟนๆงงไปหมดแล้วนะ
1: ไม่ละกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
0: ใช่
1: และสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะโคปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
0: อ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกาครับ
1: ไม่ได
0: ้ด้วย
1: ไม่ได้
0: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยอะนะไม่พร้อมร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
1: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
0: แต่ก็ยังมีประตูอะเมื่อคืนอะนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนย์มาร์เล่นเป็นทั้งหมดสาย7นาทีอะพี่ดิษฐ์จากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เกมเล่น

0: ไป37นาทีอืม5เกมจาก450นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึงเจ้าเปโดของเชลซีที่โอ้โหสุดท้ายเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาดอย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
1: ่ถูก
0: ไหมฮะ
1: ถูก
0: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
1: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนะเกียวมันนั่นแหละ
0: อะไรมันไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วไงเอ้ยเขาตั้งครบแล้วนะ
0: ครับตั้งแล้วนะก็จริงจริงเป็นงานที่โหจริง
1: คือ
0: เหมาะสมทุกอย่าง
1: เหมาะสมทุกอย่างนั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
0: ใช่ได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าใช่ไหมอุ้ย2ปี
1: ไม่แต่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
0: ออกเองเลย
1: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
0: ไม่ต้องปลด
1: ถ้าปลดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเกมันยังไม่หมด
0: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้ก็ถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
1: ก็ใช่
0: เอาก็ไม่เป็นทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
1: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
0: บางทีก็อาจจะแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
1: ใช่
0: แต่ว่าคอปในไม่ใช่ขอภายเยอรมันในยุคของเทรนด์คอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
1: น่าสนใจเลยแหละ
0: งานแรกคือยูโร
1: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปเจ้าสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
0: ก็คงอย่างนั้นแหละคร
1: ับ โอ้มันนะเขาบอกเลย
0: ทรัพยากรพร้อมนะ
1: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
0: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรมันฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
1: ์อิตาลีนับไหม
0: วิ่งของไม่ได้มา
1: คุณต่อพวกใหญ
0: ่ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นน่าจะถึงบ้านหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้ยจะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
1: เอาว่าไม่ได้นะสองทีมนี้นี่ใครตกทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
0: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ยเขาก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด
1: ์
0: แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีติดนิดติดหน่อยอ่ะมันไม่มาตามนัด
1: เรียกนัดไม่เป็นน
0: ัดเยอรมันนัดใครไว้เดี๋ยวดูที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยโดนปารากวัยเล่นไปแล้วก็ปารากวัยเนี่ยก็มาโดนเยอรมันนัดกับฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตกน้ำฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้ก็มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอ่ะ
0: อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่
0: ว่าได้หรือโดนก่อน
1: ใครได้เปรียบ
0: แล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลูกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมมา
1: ถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลูกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่
1: ก็ดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์ไงลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์สักคนเดี๋ยวแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษฐ์นะ
1: ใช่คร
0: ับฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้เงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: A+ ยิ่งกว่า plus อีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งพี่ดิษฐ์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ดูเยอะหรอกบอลโลกสมัยนี้แต่ว่าพอช่วงหลังมาก้าวบ่อยหน่อยแล้วก็

0: ดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเคเจ็ดโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อยเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: คือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสักสิบกว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนสมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากสะใจเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: พวกกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะ
1: เล่นมันเล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบได้ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแล้วแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดน
1: หน้าสวนใช่แหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าเ
1: ราใช่อาดรีนาลีนหลั่ง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตอะได้แต่คุณทำอย่างเงี้ยอังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึง
1: คือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอะถ้าไปบุกใส่เขามีตัวสวนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเขาเรียกว่าตัวเบอร์สิบมากกว่
0: า
1: ต้องใช้เคนลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่ก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจูดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อม
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ได
0: ้พักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วครับ
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
13: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 48ทีม104แมตช์

0: อาคารซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกอาคารซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ที่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เที่ยงคืนออกขอไปครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษเดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
5: ได้
4: นะครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียลูกโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็สัดเข้าไปนะครับก็เป็น2-3ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิษมันจริง
5: ๆนั่นแหละชอบ
4: นี่อย่างที่อาจารย์สกลเก่งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
5: จำได้อยู
4: ่ ผมนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันมีคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
5: พอโดนส่วนนะโป้ง
4: โดนดิครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจแหละคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีบสติแตกอ่ะนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมชาติกินไง
5: นั่นแหละ
4: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
5: จะได้ปีไหนดี
4: ก็ปีนี้ก็ไม่ลุ้นนะแล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ 100% เลยนะเราก็ไม่สวนด้วยนะคือข้างหน้าเรียกได้ว่าทับจะเลยครึ่งสนามมาคือถ้าไม่จำเป็นแฮร์รี่เคนก็ไม่ขึ้นไปอ่ะแฮร์รี่เคนก็อยู่ฝั่งตัวเอง คือชัดเจนแล้วแหละว่าตึงให้ได้ไหนที่สุดอย่างแย่สุดเลยผมมองว่าอังกฤษถ้าจะเสียประตูเนี่ยก็ต้องไปเสียนู่นแหละช่วงใกล้จบเลยให้มันได้มีเวลาพักแล้วไปต่อเวลาคือถ้าเสียช่วงสัก75 80

0: 85ตายนะครับเพราะว่าคุณต้องสู้10คนแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ว่าทดเจ็บอีกกี่นาทีแล้วทดกี่นาทีรู้ไหมฮะ11
1: โอ้ยบอลโลกรอบนี้นี่ทดสะใจเกือบทุกคู่ครับ
0: เพราะว่าไอ้แค่ไฮเดรชั่นเบรกก็นะแป๊บนึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
1: ใช่แล้วดูคุณพูดถึงทดเจ้าหย่าคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
1: ใช
0: ่โอ้เล่นตะคุบแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อจริงๆโอ้โหมันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
1: ผมว่าตะคิวกินกันไปแถว
0: กูเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนใน5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทำทุกทางนะแต่อังกฤษเขาโอ้โหเนี่ยโชว์ความเป็นเกมรับไงก็เลยเอาอยู่จริงแต่ว่าคือเขาก็พยายามปิดพื้นที่อ่ะคือเม็กซิโกจะต่อบอลก็ต่อไปได้ให้เต็มที่คือแค่ครอสแล้ววัดการอากาศเอาแต่ว่าจะมาแบบว่าเข้าบอลเพื่อที่จะให้เม็กซิโกมีช่อง
1: มีช่องให้แทงไม่มี
0: ไม่เอายิงไกลยิงคอสไปเดี๋ยวคอสก็คือเดี๋ยวตันลูกมงเอ
1: าย
0: ิงไกลก็เดี๋ยวบล็อกเอ
1: า
0: แต่ไม่ให้ต่อบอลไม่ให้
1: แทงไม่ให้แทงไม่ให้แทง
0: ไม่ให้เข้ากรอบง่ายๆทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มี
1: ใช่
0: แต่จังหวะเป็นของกินเมื่อเช้า
1: ต้องยอม
0: นะฮะ
1: ถือว่ารอดไป
0: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะ จะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเพราะว่าผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
1: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ
0: จีนด้วยแหละ
1: โอ้จีนตลาดใหญ่มากนะก็เอาถ้าพูดถึงอ่ะพอจีนไม่ได้มาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากจีนหายไปเท่าไหร
0: ่โกงที่จีนก็ไม่ได้ด้วยเรื่องต่าง
1: ๆใช่ใช่
0: จีนบอกอ้าวแพงมาก
1: ไม่ไปซื้อ
0: เพราะชาติผมไม่ได้มา
1: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนในชาติดู
0: จีนมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
1: ผ่านไป
0: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษ
1: ฐ์เดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
0: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
1: พี่ทัม
0: อะไรนะฮะ
1: พี่ทัม
0: ทำไมฮะ
1: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
0: จริงหรอ
1: เออนัดที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
0: เออคุณเล่าหน่อย
1: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดีฟีฟ่าก็มาประกาศว่าใบแดงยังไม่โดนแบน
0: เ
1: ป็นรอลงอาญา1ปีก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที่ไปย่ำอ่ะก็จะยังไม่โดนแบนก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอเบลเยียม
0: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ฟีฟ่ากับฟีฟ่าเดียวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยทรัมป์ออกมาทวีตว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว้
0: คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
1: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
0: ใช
1: ่
0: เหลืองแก่แดงแก่
1: คือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายให้รู้อาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่ละกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
0: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีแล้วนะ
1: ใช่1นัด
0: อ๋อ1นัด
1: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แบนให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
0: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
1: ใช่
0: แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
1: ใช่ๆ
0: เพราะรอบลึกเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกมั้ยก็เลยแล้วมันมีด้วยเหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
1: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่า FIFA มีอำนาจมั้ย FIFA มีอำนาจมันมีกฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบ

0: ปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
1: อ๋อก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประนามฟีฟ่ากันตอนน
0: ี
1: ้ว่าทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
0: ดดัน
1: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นล้องอาญาโอ้ตาย
0: ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยนะไอ้รอลงอาญาเนี่ย
1: ช็อกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
0: ใช่
1: ฟีฟ่านี่คือของคือทั้งโลกนะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
0: เนี่ยอะไรอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วเขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจมันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
1: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
0: นั่นแหละลงได
1: ้แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
0: ใช่
1: นะครับ
0: นี่ไงก
1: ็
0: ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
1: อ
0: ยุติธรรมครั้งใหญ
1: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
0: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตอร์ต่างๆว่ามันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้ตัดสินบางคนก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได้
1: ที่ไปฟาวใช่ไหม
0: ใช่
1: เออก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
0: นั่นแหละ
1: บาโลกัน
0: ไม่แต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านข้อรอบอีกอะ
1: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกมันเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
0: ถ้าเป็น
1: เอาแค่คอนซ่าแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกลียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลกันมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
0: แต่ว่าเคสรอลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนรอลงอาญาแล้วไม่มีใคร
1: ฮะ
0: คริสเตียโนโรนัลโด
1: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
0: ๋ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
1: คอลิฟายคือจริงๆอะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสหรัฐต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้โหวินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไม่โปร่งใสอะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล่ะ
0: อันนั้นแหละก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วกันก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี้
1: ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกันรอดูต๊อดแมตต์ดันโชคดีเล่นในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นดิโดนไหมล่ะ
0: อุ้ยแต่ว่าฟีดแบ็กจากทั้งยูฟ่าทั้งเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่นอุทธรณ์
1: ไม่พอใจที่ไม่พอใจก็เป็นคู่แข่งอ่ะบ้าบอ
0: ไม่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของทวีปเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลโลกแล้วกัน
1: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักด้วยสหรัฐถูกไหม ใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหม มาอยู่แล้วแหละแต่ดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงตอนเล่นในบ้านไง นะฮะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
0: ดูข้อความหน่อย
1: ดูข้อความหน่อยเอ็นเอ็มเอสเนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้ว นะฮะ อ่ะ Facebook หน่อยเราไล่ๆอ่านมาก็ได้นะครับเพราะคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิษนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันยังผมในอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรี
0: ฮะ
1: เข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ย

0: มันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
1: เป็นรีพีทรีพีทเตอร์ออกไป
0: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่ส
1: าย
0: ชุมก็ไปแล้ว
1: ใช่
0: มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือก็สี่ทุ่มถึง
1: ตีห้า
0: เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: เที่ยงคืนตีห้า
0: แต่ว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมทแต่วันยุคนี้ไม่มีอะไรที่เขาก็โหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้มันไม่มีหรอกใครมาหมุนวิทยุฟังคุณว่ามีไหม
1: อาจจะมีขับรถ
0: โอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ขับรถคุณต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี้แบบว่าออกไปเล่นบนถนนหน่อยเดียวก็
1: เสียบ
0: ไม่ก็ฟังขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกปริมณฑลออกปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายๆขึ้นก็ฟังเริ่มไม่ค่อยได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
1: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
0: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะคอมมันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงเดี๋ยวนี
1: ้ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือเท่านั้นแหละ
0: ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
1: ถูกไหมใช่ๆ
0: เมื่อก่อนนะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนนะ
1: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
0: เ
1: ขาใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
0: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลำโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามากทมเนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทมบางทีมันก็เพลินดีคลื่นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบคลื่นทอล์กอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
1: ่
0: เราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟน
1: อ
0: ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะถูกไหมฮะพี่ดิษ
1: ใช่คร
0: ับนะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรี คุณเคยไปไหมนครศรีเนี่ย
1: เคยไปนครศรีเคยไป
0: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
1: เคยผ่านเคยผ่านผมไปบ่อยไปทุ่งสง
0: ครับนะครับคนหนึ่งจากฮารุดอทเขาบอกว่าขาดคนหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
1: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
0: นะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star วอลเลย์บอล5นะครับบรรดาเราสมุนผม
1: แฟนคลับคุณ
0: ยังตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
1: ครับ
0: นะครับฮินากุนี่ตัวท็อปของ Star วอลเลย์บอล5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานสิครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะฮะถ้าแบบใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่ดิษเมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะ
1: ใช่ใช่
0: คุณเนี่ยความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
1: ว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบ
1: คุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
0: ก็มีทำเมื่อก่อนมีพี่ยุงของ96พูดได้เพราะเขาปิดขึ้นมาแล
1: ้
0: วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บ้าง99บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มพวกขวัตดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
1: ้แล้วพอ
0: เห็นหน้าก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกโอ้รักมากเลยพี่เจ๋งเนี่ยอัมเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกบ้างแกอัม
1: กลับมาที่ข้อความกลับมาที่ข้อความมีใครอีก
0: ที่น่าบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะนะครับคุณตั้มช่างภาพมือหนึ่งพี่ดิษอีกมือหนึ่งขาดนะครับตั้มสุริพงศ์ไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับแน่
1: ทำงานทำการสิครับผม
0: นี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูไหมฮะอ๋อมีดิ
1: มียังเข้ามายังมาอยู
0: ่ดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพี่นิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่

0: ข้างๆผมนี่เขามี3นัดครับ
1: เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: แหมแต่เดี๋ยวผมเปิดผมเนี่ยเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละดีเอ็นเอลเนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
1: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนได้ปูด
0: เอาพี่ดิดว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
1: ผมอะคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
0: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆอะถูกไหมล่ะ
1: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
0: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
1: ดูจากรายชื่อแล้วอะใครจะบล็อกวากัสถ้าจะพูดถึงตัวกี
0: ไม่ได้โอ้โหไม่ต้องวากัสหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาคริสเนี่ยโอ้โหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
1: อ่ะบราซิลไหนๆบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยใน VNL ด้วย
0: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาร่าแต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาร่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออกยิ่งดีด้วยโรซ่ามาเรียยืนตัวจริงเลย
1: นั่นแหละ
0: ยิ่งหนักกว่าไทนาร่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นยากว่ะสนามเนี้ยมันยากมากๆเลย
1: ชนะใครก็ดีใจแหละ
0: คือผมว่าเปลี่ยนไอ้สนาม3เนี่ยไปอยู่สนามแรกเนี่ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะแยะหมดเลย
1: ถูก
0: เพราะ3เนี่ยเขาไม่มีนะครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
1: เขาซ้อมพร้อมรอบสุดท้ายแล้ว
0: เขาเข้า4บนดิใครอยากไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกปะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมาอย
1: ่
0: างน้อยๆอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
1: รุ่นเอา
0: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมันไม่ทะเลทะล่าอยู่ดีมันชนะกันได้ทีมละ3อ่ะโอเคก็ให้เขาเข้าไปเราก็ตกไปถ้ามันทำกันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
1: ก็ต้อง
0: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
1: ก็เป็น
0: มีสิทธิ์
1: ม
0: ี
1: สิทธ
0: ิ
1: ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
0: เออแต่เรามันสนามแบบโหสั่งมา
1: แต่เรานัดเดียวพอนัดเดียวคอยนัดเดียว
0: แต้มเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
1: ไม่ชัวร
0: ์
1: ถ้าชัวร์คือต้องชนะไปที่ข้อความ
0: ว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
1: แน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้นไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไรมีแพงผม
0: เอาวอลเลย์บอลไทยลีกเนี่ย100เนี่ยดูวันละ3คู่เอาให้ฉ่ำถูกมั้ย100นึงดูได้ทุกคู่
1: ดูอย่างเอา VNL ในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่ 4,000
0: 4,000 นี่คือซุปเปอร์ VIP ข้างล่าง
1: นั่งริมคอร์ตได้รับเหงื่อ
0: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดล
1: ู
0: ก
1: ใช่
0: ใช่ใช่มั้ยแล้วคุณเก็บภาพอะไรได้แบบว่า exclusive เลยเอาบัตรถูกก็มีครับ300ไงครับ
1: นู่นไม่แต่ถามผมบัตรถูกสุดของสนามไทยไม่ได้ไกลเลยนะ
0: แต่ผมชอบ900ดิผมว่าเป็นมุมที่ผมนั่งเหนือขึ้นมาจาก 4,000 นิดเดียวเอง900อ
1: ่ะใช่
0: ไงแล้วผมเป็นคนไม่ชอบดูมุมระดับสายตาผมชอบดูมุมสูงอยู่แล้วไงผมก็เลยมีความผมได้รู้สึกว่าอินอะไรมากมายกับบัตร 3,000 หรือ 4,000 ที่คนหนึ่งมันไปนั่งอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
0: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูงอยู่แล้ว
1: ผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนอยู่
0: 900นั่นแหละเดี๋ยวผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตัน Thailand Open อะไรเขาก็100เดียวพี่ดิด120เลยก
1: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น 2-300 ก็มี
0: แต่ก็
1: ไม่ได้มีหลักพันไง
0: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวินเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
1: ส่วนมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยผมไปดูนะ10ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถูกสุด800ประมาณ
0: นั้นอย่างนี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
1: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
0: ครับ
1: อ๋อประมาณนั้น
0: น่ะแต่ถ้าเกิดสมมติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
1: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงซับเราเลย
0: อ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงมันถูกจัง
1: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าส

0: สนามนั่นแหละ
1: ทำไมฮะ
0: เหรียญเดียวอย่างเงี้ย30บาทเหรียญ50
1: 2เหรียญ
0: 2เหรียญ70
1: เออซึ่งบ้านเขานี
0: ่10กว่าเหรียญอ่ะอาหารทั่วไปอ่ะมี10เหรียญ12เหรียญ
1: อืมอ่ะสมมุติว่าเฟรนช์ฟรายสักถ้วยนึงไก่ทอดสัก2ชิ้นเค้าก็ต้องมีระดับ10เหรียญใช่มั
0: ้ยใช่
1: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์100ใบเดียว
0: ใช่
1: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
0: ก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเงี้ย1,500 800อ่ะ1,500ต้องมี1,500ตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง 4,000 น่ะนั่นเขาเลท 2-30,000 นะก็ถือว่าบ้านเราดูสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
1: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย100-150เต็มที่อ่ะ200บัตรทีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
0: โอ้งั้นบียอนไปแล้วนั้นบียอน
1: เออคือผมว่าแบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
0: แย่งกันด้วยขายต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู
1: ้บ้านเราแบบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบผมยังเอาไม่อยู่ไงคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
0: ก็ตามนั่นแหละครับคืออยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
1: นะฮะ
0: มี
1: ต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนต์นะครับคุณอำพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิเดชสอยมากที่ทาง YouTube
0: มีอะไรไหมโอ้โหนี่เขา
1: เอามาเลยทีละอันเลย
0: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตัวที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
1: ผมเห็น
0: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วนะ
1: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าระดับ2เดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
0: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลานอกจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกาเนี่ยไม่ทันแน่นอน
1: ครับไม่ทันนะนะฮะ
0: แล้วก็มือพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ
1: ์
0: เตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโดอ้วนเลี้ยงบอลแบบอีลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต๊ะกลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
1: แล้วอย่างนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนกว่าเมื่อก่อน
0: ใช
1: ่คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะ
0: ถูก
1: แล้วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่ถ้าคุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งหนึ่งก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละถูกไหมล่ะ
0: คือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึกสองยึกอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่
1: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
0: แน่นอน
1: แหละกดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: สับๆๆๆๆนะ
1: ฮะแล้วก็มีบอกว่าไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Master League ถูกต้อง
0: อ
1: ย่าง Master League
0: ได้ออกแล้วได้ออกแล้ว
1: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีม
0: ใ
1: ดท
0: ี
1: มหน
0: ึ่
1: งแล้วเขาจะมีนักเตะกระโหลกก
0: ะ
1: ลามาให้เรา
0: ถูกถูก
1: เราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นไปเราชนะนัดหนึ่งเราได้เงิน
0: ถูก
1: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก็
0: เอามาแทน
1: จนเราได้ทีมในฝันเรา
0: ขอบคุณมากมาก
1: ผมจำหมดมันไม่ได้นะฮะไอ้หมดนี่แหละนะครับ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
1: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
0: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
1: ไอ้โบแลนเลวานเดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงเรื่องนี้เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
0: อิตาลีสุดแล้วแหละ
1: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วแหละหมดยังอ่ะฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันหนึ่งโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมาก
0: ใช่
1: ก็
0: ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
1: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวก

0: คือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่
1: ใช่
0: ถ
1: ู
0: กไหม
1: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
0: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
0: ทีมเดียวเลยเหรออ
1: ืมทีมอื่นผมว่าเฉยๆผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมยังเฉย
0: แล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกาเลยนะ
1: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
0: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือแบบมันเกินไปแล้วอะมัน12รอบ12ปีแล้วอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้าม.1เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยลูก12ปีคุณจะเข้ามา1เนี่ยยังไม่ดูแต่รีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
1: คุณดูบอลโลกครั้งแรกครั้งไหน
0: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นน่ะ
1: ผมดูครั้งแรกคืออิตาลี96ใช่มั้ย
0: เอ้ย
1: ที่ปาโจยิง
0: 94ดิ
1: 94ใช่มั้ย
0: ที่อเมริกาแ
1: หละเออไม่ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
0: เอ้ย94อเมริกา98ฟรอง98
1: ที่เปิดสนามเปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้นน่ะ
0: เหรอ94หรือเปล่าเอ้ยคนนี้ยังไงอ่ะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
1: แคเมรูนนะแคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผมดูนัดแรก
0: เ
1: ปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: แคเมรูนกับอาร์เจนนัดเปิดสนามอ่ะ
0: คาร์ลูงอาเจนเหรอ
1: เออผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
0: อิตาลีนี่
1: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
0: เหรอมันไกลมากเลยนะเนี่ย มัน90ใช่ไหม
1: เออนั่นแหละ
0: โอ้โหผมเกิดเลยครับผมอีก3ปีผมถึงเกิดอ่ะอ๋อใช่จริงๆด้วย
1: เออผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
0: ดูเรื่องยัง
1: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้แคมารูน
0: Oh.
1: เปิดสนามในแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแพ้แคเมรูน
0: เออที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
1: นัดชิงโรเบโตบักโจยิงจุดโทษข้ามขาด
0: รอบรองหรือเปล่าเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาร์เจนนะ
1: อ
0: ิตาลีที่3อังกฤษที่4
1: งั้นเออรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
0: มาแล้ว
1: เป๊ะ
0: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นที่มี24ทีมนะพี่ดิษ
1: ใช่ครับ
0: เออนะครับหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อสักที
1: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
0: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
1: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
0: คุณมีแผนแล้วสนใจ EV บ้างไหมตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
1: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
0: ครับอืม
1: รอคือ
0: ร
1: ถปีนี
0: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
1: มันไม่ผมว่าตอนนี้ด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บราคาก็ลงคุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนนึงเลยก็ได้นะ
0: เป็นไปได้แสดงว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้ลดในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
1: มันแล้วแต่ช่ว
0: งอ่ะ
1: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
0: เคลียร์เหรอ
1: เคลียร์เออทำยอดสรุปยอด
0: เซลล์ก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมด
1: บริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วจะมีอัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบ
0: แต่ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
1: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
0: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
1: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
0: ผมได้ลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
1: เออนั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังรถคุณเนี่ย
0: ใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวๆมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมันรถยกมาลากกันเลยนะ
1: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
0: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยแหละคุณนี่นะนะฮะเจ้าภาพตก

0: ไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะแต่จริงเราเหลือไลฟ์ไม่เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งม
1: า
0: ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
1: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่ภาควอลเลย์บอลหรือเปล่าครับภาคได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี
0: ่เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโหไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมครับแม่แต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะฮะผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่องโมโนแม็กสปอร์ตนะครับนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกแล้วคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่า
1: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
0: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
1: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
0: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยปีหน้าอย่างช่วงเวียนแอลเนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับแล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไปเวียนแอลผมบอกเลย
1: ไอ้คุณก็มี ABC ครับไง
0: โอ้ตายแล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องมาวิเคราะห์ไทยเจอคาซัคเนี่ยเหรอฮะ
1: ไทยเจอคีร์กีสถาน
0: โอ้ตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากดู
1: ฮ่องกง
0: นะฮะนะฮะ
1: กันไปทักทายเนี่ยคุณอะไรอ่ะภูสานิสาสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าใหม่ VNL ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะฮะ
1: นี่เขาพูดถึงประเด็นเราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคเมรูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
0: ด้วยอีก2อันเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกานะฮะ
1: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
0: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาตั้งแต่2002ตั้งแต่ปีเดียวกับที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอล
1: ผมแบงก์กรุงศรีอันนี้ได้ไหม
0: ได้เขาไม่ได้ถามว่า
1: ต่างกรไทย
0: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลำก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบเจงกิสข่านก็ได้ฮะ
1: ผมตอบ BG ได้ไหมครับ
0: ได้สิครับผมได้สิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอลเซเว่นอินดอร์ไปดีมากเลยเจ้าพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
1: แน่นอน
0: เขาเชื่อหาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
1: คุณต้องนี่รอไปดู BG แอสตันวิลล่าด้วยนะ
0: โอ้ยโหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
1: ้คุณพูดอย่างนี้ออกใหม่เนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
0: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะตายแล้วทันไหม
1: ไม่น่าทัน
0: เปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้ครับนี่ถ้าคุณไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: เงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป๊ปไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: นี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาลี90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบ
0: นี่ผมเด็กอ่ะเนี่ยแฟนๆบางคนเขารู
1: ้เป๊ะมาก
0: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าแบบความทรงจำอะอย่างเราภาควอลเลย์เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษเราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเขาเรียลไทม์เราพลาดผิดเขาล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
1: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
0: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากยังรถไฟฟ้
1: าน
0: ะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมเรื่อง
1: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อไม่ถึงมีคนตามแล้ว
0: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
1: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
0: มา
1: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ย
0: อันนี้มีข้อความเอ็มเอสด้วยบาโจพาลุโทษปี94
1: ขออภัยผมความทรงจำ
0: นะ
1: เริ่มเขาเรียกซับซ้อน
0: เหรอเอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีนะฮะ
1: ซ้อนทับ
0: ทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
1: ซ้อนทับกันอยู
0: ่อ๋อ
1: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
0: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมจำได้ทุกคนนะฮะ
1: ที่มันมีพร้อมกัน
0: ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งกันเนี่ยเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
1: โอเค
0: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโก้คอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชัวคันเซโลลูเบนเดียสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชัวเนเวสแล้วก็วิตินยานะครับ ข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโน่เฟรนันส์แล้วก็ชัวเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโน

0: โรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
1: ครับ
0: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
1: โอ้ไม่ไหวอ่ะ
0: เอาไหม
2: โอลาซาเบล
0: โอลาซาเบลเหรออันนี้เป็นกองหน้าดิครับสเปน 4-2-3-1 แผ่นเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คคูกูเรย่าตรงกลาง2คนเปรดี้กับโรดี้นะครับ ข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับเทียโอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาวนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปน ก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% มั้ยแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับอืมนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
1: ้ผมอยากบอกผมเอียงไปทางสเปนได้
0: ไ
1: ห
0: มไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
1: ผมเอียงสเปนเนี่ย
0: ครับ
1: เอาตรงๆเลย
0: อืม
1: แต่ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่ไฟนันแค่ไหนก็ตาม
0: อืมครับ
1: แต่ผมก็ยังรักในลามีนยะลาเด็กใต้ ผมเชียร์คนไทยไอได้ไหมไม่ได้อะ
0: ได้คุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้เออไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษ

0: ันนี้มันดีไงถ้าเป็นสารัตโดยปกติอ่ะไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนาม
1: ว่ากันไป
0: ถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้แหละคุณไม่เสียประตูลูกเลย
1: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถ้าถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
0: คือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
1: คลองบอลเหนียวมาก
0: แต่ว่าไอสไตล์เนี้ยช่วง2010ตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
1: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
0: ไม่ได้จะยิง
1: พอมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลมันคือแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
0: แล้วยิ่งไอ้ตอเลสกับไอ้ดาวิดบิยาเลิกเนี่ยกองหน้าสูญพันธุ์ต้องปรับฟาเบกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผมทำให้สเปนความมีไม่จะฆ่ามันขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
1: มีสิทธิ์
0: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
1: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบไปแล้วนะ
0: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคละสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อกัปตันของพวกเขาอ่ะเหมือนที่
1: ยอม
0: ด้วยความทำด้วยความ
1: ไม่แต่ผมมอง
0: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
1: คุณก็พูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
0: อ๋อเหรอไม่ค่อยดี
1: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีอ่ะไม่ได้เลยนะลำหน้าไปกี่ที
0: รอบแรกก็ไม่ดีนะโปรตุเกสนะนะฮะรอบแรกเข้าที่2อ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไป2นัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบย์อ่ะ
1: ก็ลุ้นเอาลุ้นเอาน
0: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมันพอกัน
1: ใช่คือเกรดระดับของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในล่ะเขาเรียกอะไรลากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
0: ่ครับ
1: จริงผมได้เรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
0: โทร
1: อ่า
0: โทร
1: ตองครับ
0: ส่วนผมโทรไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมเอาคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
1: ผมนะ
0: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นหรอ
1: คือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
0: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
1: ้ฮะลามีนยะลา
0: ลามีนยะลายาเมานะเอาโอเคเห็นตรงกันนะคร
1: ับ
0: อีกคู่หนึ่ง7โมงเช้าคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน10โมงเช้าด้วยนะฮะก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเจียมได้นะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
1: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
0: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
1: ใช่
0: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แต่เล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระจริงๆนะดุดันบุกโกเปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
1: นั่นแหละ
0: เออนะฮะแต่
1: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
0: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแบบ
1: ใช่ใช่ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
0: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชันของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรองผมว่าน่าเสียดายอะเบลเยียมอะคืออีกกี่ปีอะอีกกี่ทศวรรษจะมีนักเตะระดับนั้นอยู่ในยุคเดียวกัน
1: ขึ้นมาพร้อมกัน
0: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
1: ไม่ถึง
0: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอร์ดอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือคุณควร เนี่ยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
1: ใช่น้อยที่

0: ที่จะยอมใช้โค้ชนอกบ้าง
1: แต่หลังๆก็เริ่ม
0: ถ้าอย่างเนี้ยอิตบังกิตยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบาซิลยังไปเอาอันเช่มาเนี่ยมันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
1: พอมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแค่แหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
0: ก็เหมือนเอาดีไหม
1: อย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
0: คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
1: ผมรู้
0: คุณรู้ว่าผมจะข้ามวงการไหม
1: คุณมุ่งเนี่ยคุณมุ่งอ่ะ
0: คุณรู้ว่าผมข้ามวงการไหม
1: แน่นอนเนี่ยแน่นอน
0: โอเคไม่เอาก็ได้เอาว่ารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือบางสองคอมพานีนี่แหละคือโค้ชที่เบลเยียมรอคอย
1: ที่เบลเยียม
0: จะปลุกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T Stadium ที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยพี่ดิษฐ์เพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กภูนพัฒน์ใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
1: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
0: โอเคได้เรามาดูกัน
1: ไส้สหรัฐด้วยเป็นการส่วนตัว
0: แต่เดี๋ยวดูว่ามาโลกาจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วถ้าใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทางเอ9พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในนายไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่โทรมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: พอเริ่มคุยปุ๊บคุยกันมันเลย
0: พอแรกไม่อ่านไม่มีไงพออ่านแล้วมาไม่พักเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิษฐ์ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
1: ยินดีครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดิษฐ์ธนดิษฐ์ประสมเนตรกับผมนิกตีนวัฒน์อำลากันไปก่อนโอกาสหน้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมเพื่อนผม
0: ยังไงฮะยังไงฮะ
1: ก็ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนท์นะโห
0: จำได้เหรอ
1: จำได้ครับผมนี
0: ่นี่อาจจะอยู่บนรถ
1: เออ
0: หรือไม่ก็แบบฟังก้าวเป็นขาประจำ
1: เออ
0: นะครับอ่ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กภูนพัฒน์ใจมีอารีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์34

0: 倾咧？
1: 运路 story，
2: 伊耶莫奥修啊，咁平มนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเลโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect

0: ง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: หนึ่งนาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเนตินาไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดับเบิ้ลแมตช์แห่งคาบสมุทรไอเบียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมีดีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
4: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับแหมคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบ100ปี
3: ถึงงานนะผู้ตัดสินนะฮะฮันเนฮ่องเวียนะครับบาสเตียนดันเกิดนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป้งครับวันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะสองทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่เอทีสเตเดียมนะหรือว่าดัลลัสสเตเดียมครับวันนี้ไปเช็ครายชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
4: ใช่ครับสเปนตัวจริงของโปรตุเกสนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตานะครับแนวรับนะครับมีโรเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวกันเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่เฟรนันส์นะครับเปโดเนโตแล้วก็กองหน้าเป็นเซียเซเว่นนะครับก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือชาวเฟลิกเนี่ยแหละครับที่ลงมาเล่นแทนทางราเฟลเรอัลนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติสเปนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์กูกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปรีครับตัวลุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสเบลมิเกลยาสเบลนะครับ
3: ศูนย์หน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ4 1 2 3นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่าแคทีนิวสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขออภัยนะครับของโปรตุเกสได้เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบที่แล้วครับพาทีมไปที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและภาพกันไปที่หลุยส์ ดีลาฟอนเต้ครับ
4: ครับผม
3: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
4: ทีมชาติ
3: ทีมชาติคนละฝั่งนะครับ
4: ใช
3: ่วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทั้งชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือนสี
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
10: พาวซ่า
11: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
12: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
10: พาวซ่าย
11: ำยำฮอตพอต

0: โคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับดูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ3ที่สอดที่สุดท้ายครับ
3: ครับผม
2: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่น้องไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
3: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
2: ครับ
3: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกซ์แล้วก็เลอาเนี่ยครับที่สอบกันเล่นครับตัวมาร์ติเนสครับโอ้โหตัวนี้เข้าช้าเยอะเลยครับแต่เป็นยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
2: ทีมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกานะครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
3: ครับผม
2: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
3: คือ
2: ฟอร์เรลินบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีค่าโทษ1ปีด้วยฮะ
3: คือพ่อใหญ่นี่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเรื่อย
2: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาวฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียงเป็นลามินยามาในพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาวการ์โดคาเลสบูโยนะครับ
3: เฟรนันโด
2: เอโร
3: คนขวาก็คุ้นนะคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
2: น
3: ่
2: า
3: เป็นมีสิทธิ์เหมือนกันนะ
2: คล้ายนะ
3: เออน่าคล้ายโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
2: ตำนานนักเตะของสเปนเอ้าจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับของโปรตุเกสแล้วมิเกลยาซาบาลได้ซัดด้วยทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยซ้ายครับศูนย์หน้าดาวซัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงแล้ว4ประตูคร
3: ับ
2: ได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสตาร
3: ับอยู่เลยครับลูกนี้คร
2: ับเอาแล้วมาอีกครั้งนึงลามินยามาตบในเข้ามาแล้วคัดได้กระบังยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหมจังหวะสกัดของวิตินยาครับ
3: ครับตามลงมาพอดีนะครับนี่ถ้าวิตินยาไม่ลงมานี่มีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปนโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่มั่นเพื่อนแข็งโป๊กเลยครับโดดี้ครับเบียดบูโน่ลูกนี
2: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับ
3: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการครองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ป่วนไปนิดนึงครับโปรตุเกส
2: เมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับชอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะฮะ
3: ใช่ก็เราไปนั่งฝั่งดูก็ชัดเจนนะ
2: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็อู้ดูโดเบนเดจเอาบอลลงพื้นเหมือนนะลามินยามาลนะครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
3: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโนเมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
2: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลกใน2ครั้งนะครับ
3: ฮะ
2: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ16ทีมนะครับ
3: ปี2010
2: ที่สเปนชนะไป1-0นะประตูชัยประตูเดียวของเดวิดบียา
3: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
2: ครับ
3: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซเชียลรัสเซียนะครับตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
2: ครับ
3: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
2: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีแค่ท้ายนะ
3: ใช่ครับนาที88แล้วประมาณเนี้ยครับหมดเวลาอยู่แล้วครับ
2: โรนัลโด้ขอสักแฮตทริกนะครับในเกมล่าสุดที่จะกันในศึกฟุตบอลโลกครับแต่ว่าล่าสุดเจอกันจริงๆก็คือเป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากเสมอกัน2-2หลังจบ120นาทีครับget amongst it all game seems to operate down the other side of the field or in other areas just can't seem to get it บอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมเนส

0: ไหลมาตรงกลางให้วิทยาบอลย่อหลังกระปาครับตั้งกันใหม่โอ้โหดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป้งนะ
1: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
0: ครับเข้ามาคุยกับเราได้นะนะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ F99นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอโปรตุเกสครับชอคาสโลลุกขึ้นมามีเนโต
1: ้แล้ว
0: คาสโลโมคลุ้มคลั่งยิงตัวนี้ข้ามคาน
1: เลี้ยงมามันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับชอคาสโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวนะครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับจะเอาเตะมุมนะครับคาสโลนี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นของสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
0: บอกว่าตัดยางขนไม่โตนะครับฟังรายการมาด้วยนะฮะที่เขาพัดทองชะอวดครับพี่นครศรีไหม น่าจะใช่นะ อะบอลยาครับของกูบาซี่วางยาวขึ้นหน้าไปติดโรเบเนียสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะ อย่าไปคุมเป็นเขาเลยนะฮะ
1: อ่ะใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
0: โอ้ผิดไปเยอะเลย
1: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งอย่างนึงอ่ะคือมันเป็นคอควายอ่ะนะครับ
0: ถึ
1: งแม้แต่อย่างราฟาเอล เรอัลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
0: แต่ว่าที่ชัดเด่นจะเป็นโชฟิลิกจริงๆด้วยมั้ยนะออกเสียงว่าชูเอาเนาะ
1: ครับผม
0: พอละนะฮะเดี๋ยวคนมาอ้าวโดยจะไม่ได้ขอสเปนครับไปหน้าไหลมาดานิเอลโมจอจอมิเกลยาสมาจอจอจอจริงเลยสัตว์ตัวเดียวก็
1: โอ้โห
0: ไปหน้าไหมถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
1: แต่ดูท่า
0: โคยาสปาวนะครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้ง2ข้างนะครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไปฮะ
1: อาจจะพอดีกับทางเรโตเบก้าแต่ลูกนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาสปาวเสียดายเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
0: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสะบัดขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
1: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
0: เอามือเนี่ยปิดหูเนี่ยทั้งสองข้างนะครับโอยาซาบาลสเปนกับด้านหนึ่งตัวศูนย์ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนิเอลโมเอาดูโปรตุเกสขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษจิ้มตัวนี้ติดครับเดนิเอลมาช่วยแล้วย้อนมาทางฝั่งซ้ายต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟลิกซ์ตีโครงมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่แต่ยังอยู่จะสะบัดเท้าตัวนี้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางอ่ะปอกูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังแล้วเต็มมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
1: นี่จะมาจ่ายลอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในวิธีบอลโลนี่ชอฟเฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับเตะมุมครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู
0: ่ใช่
1: ใส่บุ้มเข้าไปครับบรูโน
0: ่ย่อเข้ามา ที่เสาแรกโดนมองสมัติไม่ก่อนแต่ว่ามีกอไปแล้วโรนัลโดในกรอบเขตโทษผู้สินไม่อะไรครับวันนี้ผู้สินแอนโทนีไทเลอร์นะ
1: ครับผม
0: ผู้สินชื่อดังจากอังกฤษ แล้วก็คนบรรยายก็เป็นไทเลอร์ฮะไทเลอร์กับเทเลอร
1: ์ฮะแต่ปฏิทัยเลอร์ได้เชื่อได
0: ้เชื่อได้นะ
1: นะครับระดับปรมาจารย์นะครับแต่ที่เทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างครับตอนนี้ผัดกันนะวีตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวีตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะ2ครับยังบอลของโปรตุเกสครับวิตินยาไปทางขวาครับเปโดเนโตขอเชื่อบอลตลาดครับวิตินยานะครับต้องวิ่งทำเกมผ่านทั่วสนามเวก้าก็ได้เป็นอีกคนนึงนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
0: เปโดเวก้าปกติเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายด้วยนะฮะ
1: อายุ22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียลเข้าบอบบีเร็วครับลูกนี้จอห์นเฟลิกเสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดโปโรเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้านะครับว่าโรนัลโดเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ดึงเยอะเหมือนกันนะโรดรีพยายามจะสลัดให้หลุดนะครับโรนัลโดโรดี้นี่ดึงชัดเจนนะครับดึงพอสมควรด้วยนะครับ แต่ก็ปล่อยมาในที่สุดนะครับเล็กน้อยไปครับก็ไม่ได้มีอะไรลูกนี้โอ้ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลเอาละครับ
0: ทางขวาโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอลนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
1: โอ้โหเสียบอลนะครับเปดรี่แหมเปดรี่นะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับฝั่งขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดลงไปโอ้นี่ยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอนเนเวสกับโรนัลโดเริ่มมีงานครับอูไนซีมอน
0: เอาเกมนี้ดูแล้วแม่จะ 3-3 เหมือนเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดหรือเปล่าครับปี2018ครับเจอกันในเนชั่นลีกรอบชิงครับก็เสมอกัน 2-2 นะยิง4ประตูครับในเกมนั้นก่อนจะวัดกันในช่วงดูจุดโทษยอดมาโนโดเบนเดสที่เสาแรกครับแต่บทาฝั่งขวาโดนมงที่มาก่อนนะครับสเปนมงที่มาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนบอล นะครับโรนัลโดเมเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตุมาตุเป้ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอชิการตรงกลางเอาเปโตรี่หาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโม่ไอหนุ่มผมทองครับเดนิเอลโอโม่บอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกเรย่านิกจอกแอซิสเหมือนกันนะ
1: ใช่นะครับผมมีตัวลุกดีๆเลยครับทั้งใบหน้านะครับคุกเรย่าได้แอซิสไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลาเมียมาครับโดนรุมนะครับทั้งโชว์ในเวฟนะครับแล้วก็โนโนเมนเดส
0: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุโคริยาย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับปาคูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะปาคูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาซ่ามีตัววิ่งเสียไปครับไปดีจะเสียไปโปรตุเกสดักได้แล้วชอเดเวสให้กับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางไปของสเปนคุโคริยาครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตอนนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่สูต่อสูนครับบอลเกี่ยวกับสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไบน่าจะจ่ายตัดมาติดและไบน่าขอยิงไกลตัวนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1-0ครับอเล็กซ์ไบน่า
1: ต้องมาทางไล่ดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
0: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
1: แต่มีรอยสักเต็มเลยอาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
0: เออนะเอาเดิมจังหวะนี้น่าจะอเมริกันดัลลัสนี่อันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
1: ่
0: สนามของดัลลัสคาวบอยอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
0: ครับแม่เมื่อกี้เราสองคนรับพลาดไปขออภัยจำไม่ได้ฮะ หรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้คนเมื่อสักครู
1: ่บางทีใส่ชุดลองมานะครับใส่หมวกใส่แว่นใส่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มาค้ามันก็บังอะเนาะ
1: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามาจนปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี้ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหตะดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
0: ไม่น่าใช
1: ่ก็ไม่แน่นะ
0: ดักเรสคอร์ดไหม
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: เลยเมื่อเอ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์ดแบ็กของดัลลัสคาวบอยไหมเมื่อก
1: ี้ว่าเรสคอร์ดเป็นคอร์ดแบ็ก
0: คอร์ดแบ็กก็
1: ไม่แน่นะดูจาก
0: มีรอยสักตรงน
1: ี้รอยสักตรงหน้าอก
0: น่าจะใช่ว่าจะผอมลงเยอะนะ
1: ก็มีสิทธิ์นะ
0: เออ
1: มีสิทธิ์
0: น่าจะเป็นจอมทัพของดัลลัสคาวบอยอ่ะ
1: นะครับ
0: คอร์ดแบ็ก
1: ดักเรสคอร์ด
0: น่าจะดักนะ
1: ใช่
0: ได้ใช่แจ็คเพสคอตดูจังหวะนี้จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
1: เจ้าของสนาม
0: มาดิไทยเลอร์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะผู้บรรยาย
1: เราก็ฟัง
0: คือเขาใส่หมวกแล้วบอลทางขวาครับของลามินยามันแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับนิโกคาตาแบนหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟสองครั้งติดต่อกันครับนิโกคาตาครับเซฟจังหวะแรกของลามินยามันครับแล้วใบหน้าครับจะปั่นโค้งไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาเนี่ยปัดทิ้งออกหลังไป
1: ครับนี่เซฟแรกนะครับ ลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของไบน่านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แม่ยากกว่าลูกของยามาอีกนะครับปั่นได้หมดครับโอ้โหดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้ง2ทีมนะครับผู้สับประตู
0: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนมงที่ไปก่อนนะครับแถวสอดแก้วได้ลามินยามานะไม่ใช่ยามานะคูโคริยะตกเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดสลังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้มงที่ไปก่อนครับโรเบนเนเวสโอ้โหเป็นแนวตรงเมดิอาร์ที่มงที่ออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
1: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปบือหวานะครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
0: เปเป้ครับ
1: คนข้างบนคือ
0: นูโน่โกเมส
1: นูโน่โกเมส
0: เดโก้
1: เดโก้เปเป้
0: เดโก้ซูซ่า
1: ทางขวาไม่ใช่จอมาโควิดนะ
0: จอมาโควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาโควิช
1: ไม่ใช่แซวแซวนะโหนี่ก
0: ็ตำนานนักเตะของ
1: มาเพียบเลยนะ
0: มานะ
1: คือสเปนที่มาชุดหนึ่งไปแล้วโปรตุเกสมาบ้าง
0: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาร์ซ่าไงเบียร
1: ์
0: เดโก้ซูซ่าอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัธจันทร์ลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักออกเล่นต่อโดนคูคุนิยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้าจ่ายตรงๆขึ้นหน้าให้คูคูเลย่าถึงเส้นหลักตกกระมาตรงกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเปโดเนโตเดียโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยเลยครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโต้โดนไปหน้าจิ้มลูกนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดฟาวไว้ก่อน
1: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเบดิอาสนี่ครับมีนัดแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับดูเบดิอาสนั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับผมเอเมทสมิธNFL นะครับ
0: ก่อนดาวดังของ NFL นะพี่นะ
1: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเอาครับหาครับไปดิครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับส่วนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นนะครับเวก้ามาตัดเอาไว้ได้ครับคาเซโล
0: เอมิสสมิธเป็นสกู
1: ป
0: ี้และนิ่งแม็กครับของดัลลัสคาร์บอยในก่อนแล้วก
1: ็
0: อยู่คานินาด้วยพี
1: ่ครับผม
0: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์สามสมัยนะ
1: เนี่ยครับก็น่าจะมีบริการเกมเนี่ยเข้ามาดูเยอะ
0: มาเยอะนะ
1: เพราะอย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล้ว
0: ใช่ดัลลัสคาร์บอยนะ
1: ทีนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
0: บอลทางซ้ายครับของโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโน่เมนเดสบอลตรงกลางเรโตเวก้าอย่าบอกนะว่าเจอร์รี่โจนจะมาด้วยเจอร์รี่โจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่อยู่ยอดนั้นเจอร์รี่โจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลท่าขวาครับของโปรตุเกส
1: สวย
0: ให
1: ้
0: เอาตบกลับมาจานิดจอร์กาเซโลครับแอนจะว่าจ่ายให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัมแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานไป
1: โอ้ลูกนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับจอร์กาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละเลยครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
0: โรดี้ครับได้บอลเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโม่ให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกนะใบหน้ากับโอโม่ครับ และเปรีโรดี้จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโมจ่ายยัดมาให้

0: ครับอเล็กซ์ไบร่าไบร่าตรงกลางมาหน้าก็เล่นดีอยู่แล้วนะครับลาสุบอยู่กับแอดมาดริดเรียบร้อยจากไปอยู่แล้วนะ
1: ครับผมเป็นคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับไบร่าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
0: เอมิเลียกลาป็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บุรีสินเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับไบร่ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
1: กอดไว้เลยครับชอคาสโลยังไม่มีใบเหลืองนะรังเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบนเริ่มเลยครับน่าจะเป็นล้านนะเส้นนี้
0: ทองปลอมนะพี่เบลเลอร์เนี่ยอ้าวฟรีคิกครับของสเปนอเล็กซ์แบน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นเนี่ยใบหน้าครับแอนทิเทเดอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับใบหน้าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบงที่ไม่ก่อนโดยบูโดแฟนาเลสยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตรงนี้ก็แฉลบออกหลังเตะมุมหรือเปล่า
1: ไปโดนกูกูเรย่าออกเลยคร
0: ับ อ้าวโดนพวกเดียวกันนะครับเอาฮันเดชันเบรคครับพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกหมัดที่แอปโบโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์Farizon MPV EV Superwam 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGo Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงตี 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
0: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะตี 2ตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก15นาที
1: ใช่
0: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็มีสดด้วยนะทางช่อง29นะครับทั่วอเมริกาเจอกับเบลเยียมตอน7โมงเช้านะครับ
1: 7โมงเช้า
0: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็7โมงเช้าฝั่งกัสปาร์ของเราวันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กรองนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอน7โมงเช้าข้อในการตอน6โมงครึ่งนะครับ
1: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกกระบวนแน่ๆนะฮะพักไข่น้ำให้ท่ากันครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้ง2ทีมนะครับช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะครับสู้สับปะตูก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
0: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมานะฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้วิลเลียมอีกนะนิโก้วิลเลียมเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
1: ก็จะเข้ากับระบบนะ
0: ครับ
1: นะครับคลองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์คนะครับการจ่ายบอล

0: ช่องต่างๆนานานะครับ
1: และเล่นฉลาดด้วยนะอเล็กซ์ไบน่าครับ
0: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกๆไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คางแคลงนะแต่บางคนเนี่ยเล่นทีมชาติดีนะเข้ากับระบบ
1: ก็ดูอย่างมิเกลยาซาบาลหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
0: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
1: ใช่นัดแรกอาจจะฝืดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันครึ่งชั่วโมงแรกในเกมเจอแคปบวดไง
0: เป็นสถิติเลยนะครับแต่ที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจอะนะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาแล้วเราคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมาก ับทีมชาติอังกฤษ
1: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0-0ครับ
0: ไม่ได้เป็นรองนะ
1: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงตัวแรกก่อนเลย0-0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติบเกียร์ขึ้นไปกับทั้งสองฝั่ง
0: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครน่าจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเรื่องของทีมเวิร์กแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
1: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ใช
0: ่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูกเป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน1ลูกเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้แล้วคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะมาชนะ 1-0 ทุกนัด
1: ครับ
0: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
1: บอลนะย้อนหลังนะกราบ้าครับของโปรตุเกสครับบอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดินโดดดิโอโมจัดทุกช่องโอ้โหยังเกี่ยวไม่ได้ครับแม่ขายาวครับเลโทเวก้าโอ้เลมินยาอย่าผมจะออกจะออกเสียงตามเขายามานตลอดนะเลมินยาเบาแล้วกันเนาะเด็กยาลาใช่ไหมพี่
0: ใช่ปุ๊บ
1: นะไม่ใช่หร
0: อต้องถามแฟนๆไม่เคยเห็นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะเดนเจลานะเป็นโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะแล้วเมนยาเมาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอลนะครับเปโดเนโตผู้สินบอกอืมไอเห็นยูมาตลอด
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโตบอกผม
0: เหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
1: โดนนะพี
0: ่
1: พักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณก็ได้บริเวณซอกคอสบริเวณนะบริเวณหน้าอกกันเนาะ
0: นิดนึง
1: เป็นจะมาเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปนขึ้นมาครับโอโมโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวาเลยครับแล้วมียาเมาให้ปอโร่แล้วเปิดข
0: ้าง
1: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดโน่เมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับ เกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
0: นิดเดียว
1: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
0: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยนึกว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับโรเมนเดสบล็อกทันเวลา
1: บอกว่านี่ก็วิลเลียนเนี่ยเล่นกับบีเบาเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยเร็กซ์ใบหน้าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้าก็ดีจริง
0: เล่นดี
1: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปนี่ยอดเข้ามาที่เสาแรกแล้วได้บอลไหมโอ้โหดานิโอโมครับบงจอพุ่งตะบะโดบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรอยมาของเปเดรี่แล้วนี่ก็คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมากอู
0: ๋เดี๋ยวโอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
1: คือกูโบซี่เนี่ย
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: ไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วมือไปเหมือนบางทางครับนี่ก็คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานิเอลโมมงจอๆลูกนี้แล้วไม่เข้า
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
0: คือจังหวะโมงจังหวะ2ของไดเนียลโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากโมงแล้วไปโดนกูบาซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
1: แต่ว่ากูบาซี่ก็หลบให้แล้วนะว่าโอโมนี่ครับพุ่งตบไปโดนโมง
0: มันใกล้ไป
1: ใช่ฮะแล้วดีโอโกสตาในการประตูของโปรตุเกสยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
0: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูมาซี่

0: เนี่ยมาแบบเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่สูตรต่อสูตรโอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำนะพี่เนาะ
0: ไม่ล้ำแน่ๆ
1: เพราะเดนิโอโมเนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
0: โอกาสฟาเซียวเยอะกว่า
1: คือประตูของโปรตุเกสดิโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
0: มาอีกแล้วคร
1: ับมาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่เฟร์นันแมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอ็มเด็กลาป๊อกเตะแฉงครับเหมือนกอล์ฟเลยครับเตะแฉงลึกไปถึงอุนาซิมอนรับได้ครับโปรตุเกสโวยไหมไม่โวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซิมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปดรีปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนที่
0: ใช่นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับคือใจดีครับทีละพาส
1: สเปนจะมีโตเปโดบกนะฮะใช่ฮะนันนี่อมโฮโตเปโดบกรุ่นนี้โอ้มงจ่อๆไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะมองไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
0: มันเหมือนบังคับทิศทางไม่ได้นะครับเดนิโอโม
1: สเปนหมดยุคปีญาตอเลสก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนนักคมใช่ไหมผู้อยู่นั้นก็ไล่เทียมทานเนาะ
0: จับทุกตัว
1: ยูโร2008แล้วก็แชมป์2012ได้แชมป์โลกปี
0: 2014แชมป์โลกถือว่าเป็นยุคทอง
1: สามในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอสเปนตอนนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเมนยาม่าเจอกับดูนาเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วตกเข้ามาตู้แม่ให้ฉลาดมากครับเลยเมนยาม่าครับโอโมเดลวิ่งทะลุช่องเข้าไปโมเดลสุดสุดหลังครับตรงเสาแรกแล้วตบเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปดรีดันขึ้นมาสู่ครับตีคุสเตแบกครับเปากูเบซี่ครับลาป็อกจากหงางมายิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกลับมาที่คุโคเรียให้ลาป็อกออกซ้ายมาใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาแล้วเปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปครับเวก้าเก็บได้ที่เปโดปอโร่ครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับโอ้ตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสแล้วจ่ายยัดมาตัวโมเดนหัวกระโดดครับโอยาสเบาโรดี้เอาโรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปอโร่ออกขวามาแล้วมินยาเบาจ่ายขวาสนามมาที่เปดรี่จ่ายให้ครับแล้วมินยาเบาอยากมาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับโจเฟดิกโอ้ยโดนเสียบคว่ำครับเลยมินยาไปเสียบเสียฟาครับเลยเป็นยาเมาดัดฟันด้วย
0: สำคัญนะตรงนี้เหมือนจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโชเฟลิกจะมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมเหมือนกับฟาวดักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อสักครู
1: ่โอ้โดนไปเด็ดจ่ายขวางสนาม
0: อันตรายนะครับ
1: อันตรายครับโอ้โหจ่ายตรงนี้ข้ามฟ้าครับ
0: เ
1: ด็กครับที่มั่นให้โชเฟลิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโต้เวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะทีออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี
0: ้โอ้โหก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องของการฟองบอล
1: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้โอ้หาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
0: นี่ครับ
1: จะหยอดขึ้นมาครับบอลลึกเกินไปครับให้โอยาซาบาลลึกไปถึงเดโก้คอสตาต้องหนึ่งช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินตินยาจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาแล้วดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันเลยครับผู้เล่นของโปรตุเกส
0: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับวิตินยาชัวร์เดเวสแล้วก็บรูโน่นะครับ
1: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซนเตอร์ก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เนาะอาจจะดูจังหวะของสเปนก่อนขึ้นมาแล้วจะสัวอาโต้กลับมาได้ไหมอ้าวผู้เล่นที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสนุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได
0: ้สวยครับ
1: แต่

0: ยกมาสวยครับให้วิทยาไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดนไฟทองบุนโดแฟนนันได้บอลบอลข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโตเนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางที่เสาสองได้มองลูกนี้แล้วก็โอ้โหแล้วโรนัลโดจะยิงโอ้โหขันหลังยิงลูกนี้แต่ว่าไม่ผ่านอุนายซีมอนแม่ตัวโฉมที่เสาสองเป็นชอฟลิกครับที่ได้มองแต่ว่าจังหวะนี้อุนายซีมอนปัดทิ้งออกไปได้แล้วโดจะซ้ำลูกนี้ก็อุนายซีมอนก็ยังผวาโอ้โหลูกนี
1: ้มองโฉม
0: ติดหัวไหล่ของอุนายซีมอนครับ
1: แม่แล้วจังหวะโรนัลโดเล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตวัดบอลกับหลังลูกนี้ครับของโรนัลโดครับโอ้โหคือถ้าประตูต้องโล่เนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลุกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
0: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
1: หัวไหล่
0: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาว่าพี
1: ่
0: พวกจอมปวดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
1: เจ็บ
0: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้นี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกในเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพ
1: ี่ดูอีกทีนึงนี่ครับบอลแรงมาเสาสองนะครับโอ้โหเป็นกระแทกนั่นแหละครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกซ์แล้วก็เปโดเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับฟังอยู่นะครับจากคุณเทนลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเชทีมนาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอตล่าสุดโดก็ยืนยันว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนย์มาร์นะครับ
1: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะที่เพท้าผู้ตัดสินให้นักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
0: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าไงแต่ละข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชมผมเลยฮะแต่ผมจะคุยดีกับเขา
1: เป็นบราซิล
0: คุณถามมา
1: ผมว่าไม่เสียงแตกเลยเพราะว่าเขามีสตินะ
0: ก็ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวก็มีสติแล้วก็บางตัวดีอะโดอะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเนี่ย
1: มันมีเสียงว่ะเฮ้ยคร
0: ับๆๆเฮ้ยก็บอกเฮ้ยทำไมเสียงพ่อเป็นอย่างงี
1: ้คือผม
0: เสียงเล็กเลยนะ
1: คือพี่นั่งดูนี่คือแบบมันถามตลอดอ่ะ
0: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
1: สภาพไม่เลิกกันทีด้วยนะ
0: โมโนยังไปตัดเป็นเป็นคลิปนะฮะ
1: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูเลยครับ
0: ลองฟังว่าเขียนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
1: มันหมด
0: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างงี้ฮะเออเอาน้ำเกี๊ยวให้แกหน่อยนะพี่น้ำเกี๊ยวร้อนๆพี
1: ่คือมันตลกจริง
0: เพราะอากาศเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไง
1: เสียงแหบ
0: อากาศเบาบางด้วยเสียงแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
0: เฮเดอร์เคนเสียงหลงเลยอ่ะ
1: เฮเดอร์สันก็ตลกเองเดี๋ยวดูเต็มมุมกัน
0: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโต้จะเป็นปัญหาเรื่องรองเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
1: คือเป็นรูเลยอ่ะ
0: เป็นรูฮะแกไม่ได้ตัดเหมือนถุงเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเต็มมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟลิกเล่นกับดูโนเบเดสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเดสขอเข้าสายเลยปั่นดูนี่แล้วก็มาชนคานมาแชมป์และชนคานโอ้โหดูโนเบเดสครับแม่เคยยิงใส่อุสเบย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้ามาเลยนะครับดูโนเบเดสโอ้ คือจน

0: เล่นเตะมุมสั้นโนโนเมเนสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้โชฟลิกเฟลิกเนี่ยแต่งตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โนโนเมเนสได้ซัดโนนิบอสฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มๆครับโปรตุเกสเกือบขึ้นนำ 1-0
1: ไปโดนหัวของเปโดรปอโร่นะครับอาจจะดีที่มันไม่เข้านะครับมันไม่เสียบใต้คานแต่มันไปชนคาน
0: ฉลับน่าจะเป็นนะไปโดรปอโร่เมื่อกี้
1: ใช่
0: ฉลับศีรษะสกินเฮดของเปโดรปอโร่นะครับบอลนะชนคานเต็มๆแม่ถ้ารู้นี้ถ้าเปโดรปอโร่ไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็วนี่ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแซวเพิ่มอีก
1: แน
0: ่ลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากเล็บพูดนะครับสวัสดีคนเหนือเนี่ยเจ้าเอาเตะโมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุบทางฝั่งซ้ายโดนด้วยมาเดสเปิดเรียกเข้ามาตรงกลางแล้วชิงการจอร์ฟลิกบอลนะจังหวะสอเป็นของลาเมียาเอาหนีที่ตัวมาสวยครับลาเมียาเอาหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามจะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้เบย์นาแต่บอลมันย้อนหลังครับเบย์นาจะไปจะดิ้นหนีไปแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนเฟร์นันคือแล้วกลับมาได้ครับเบย์นาไหลเข้ามาตรงกลางโรดี้ไหลมาลาเมียาเบาแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
1: โด
0: นก่อนแม่โจฟลิกเนี่ยจิ้มจากด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
1: โอ้โหคือยามาลากมานี่น่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโจฟลิกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าสกัดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
0: เคนเขาร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่ไหมพี่ของ Oasis ไง
1: ถูกครับ
0: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: แล้วคืออะไรโฆษกสนามเพื่อจัดให้อย่าง
0: นี้รู้งานเน
1: า
0: ะ
1: รู้งานนะครับที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
0: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่ Azteca Stadium จุดเบลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมิโตะโมรานะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี
1: ่ครับ
0: ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมราแลกเสื้อกันนะอ่ะนาทีที่44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่มันเนี่ยหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
1: เอาคูเลยนะ
0: โรเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้กันนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดนะครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเอ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาโปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่ฟานันไหลให้เวก้าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้โนโน่เมเดสเมเดสพยายามที่จะไปโดนเกี่ยวไว้แล้วเมนยามามาช่วยเอาจิ้มโนนี้ติดเวก้าหลอกแล้วเมนยามาสวยครับ
1: ไม่ขยับ
0: เพื่อนไม่มีครับเมเดสเลี้ยงเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดลึกเกินไปครับลูกเปิดของโนโน่เมเดส
1: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโรนัลโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งย่อๆมาโรนัลโด
0: โอทยอกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโดอ
1: าจจะเข้าอาจจะ
0: หลักสี่แล้วฮะหลักสี่กันจะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
1: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
0: โอ้โหลูกนี้ก็เดินเหมือนเดินไปหาลูกบอลแล้วโรนัลโด
1: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนัลโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
0: บอกว่าอันนี้โซมันนี้ส่วนๆนะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิณฑีจ่ายยัดมาตรงกับโอโม่ไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกียวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
1: แล้วก็ทศเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
0: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยหรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
1: บอลเนี่ยครับแถวสอนครับโรดี้ครับแต่จังหวะยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
0: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: เปลี่ยนเลย
1: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีเลยครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
0: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับตั้งใจฟังมากครับผมเชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับน้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสนุกมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอนเดเวสมีตัววิเศษไปโรนัลโดโดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่งเล่นกับลายแนวรับของ

สเปย์ครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจังหวะจ่ายข้ามแนวมาเข้ามือของนายซีมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าไบน่ามีคูโคริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่า

0: จังหวะแบบนี้ครับคือจ่ายข้ามแนวรับไปเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยามาแต่ยิงไม่ดี
1: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชลบุรีโอ้โหฟังจากชลบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชลบุรีช่วงนี้ฮะ
0: หลุดไปอีกแล้วครับนะได้ฟาวครับแหมชลบุรีเทเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
1: โอ้โหโดดเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
0: ถึงกับต้องหันมาดูเลย
1: ว่าใครเสียบ
0: ใครเข้า
1: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองดานิโอโม่ฮะเรื่องแกผมทองอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่แกชอบนะ
1: เออ
0: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดเอาด้วยครับ The Legend and The Future
1: Legend คือโรนัลโดครับ
0: ครับ
1: The Future คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลามินยามาล
0: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างเงี้ยคร
1: ับ ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลูนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายามาลถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
0: ้ไล่เลยครับเดลี่เทเลอร์
1: โอ้ลำหน้า
0: ครับ
1: ลำหน้าโรดี
0: ้คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรงเสา2ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
1: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุกสถิติ 3-3 หน่อยมั้ยครับโอ้โหแต่0-0อยู่แล้วนี่นะเจอกันบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง0-0อยู่นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาก็สเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับดิอาสให้กับโดโดเมนเดสบอลทางซ้ายครับลุยขึ้นมาครับจอร์เนเวสส่งให้คล้ายกับวินิญานะจอร์เนเวสกับวินิญาตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
0: 170กว่า
1: จอร์ฟริกโอ้โหยอดออกซ้ายจะให้บนวันนี้บรูโน่เนี่ย
0: ใช่บรูโน่เงียบถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
1: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบ่าวลงมารับบอลต่ำคุคุริยายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุริยาโอยาซาบ่าวคืนกลับมาอ้าวเอเมริกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับอาเซียนเรามีโอกาสจัดบอลโลกหรือเปล่าครับก็ลำบากฮะ
0: เหนื่อยนะ
1: เอเชียนะพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดมาแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้แล้วโหจีนนี่อนาคต
0: ก็ได
1: ้เออ
0: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
1: ถูก
0: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
1: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกเลยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุนายซีมอนครับจะเปิดเข้าไปบอลวางยาวข้างหน้ามาครับอุนายซีมอนวางมาทางฝั่งซ้ายเอ้าแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ลิเซทาฝั่งซ้ายและไหลโอ้โหจะไหลตัดไหนเข้ามาให้โอยาซาบาวไปติดโรเบนดิอาสโบสินเอทิเทเลอร์กระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่0-0ภาพแต่ที่ดูโน่เมนเดสครับ
0: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกแต่มุมสั้นแล้วก็โน่เมนเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของปิโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้สัมประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากๆไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโด้ก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูไนซีมอนนี่

0: ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับไม่ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
1: ใช่ฮะก็ศูนย์ศูนย์นะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
0: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูกัน
1: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครอบบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
0: สูสีเลย
1: ครับ
0: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
1: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
0: ก็สมมุติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
1: อาจจะสู้ๆก็จริงแต่ว่าเกมคุณภาพ
0: เป็นเกมคุณภาพ
1: ดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในพื้นสุดท้ายนะครับก
0: ็คุณภาพ
1: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของนูโน่เมนเดสครับยิงด้วยซ้ายลูกนั้นโอ้ท่าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดรปอโร่นะโดนหนากว่านี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: พอมันโดนบางเนาะ
0: มันก็เลย
1: โดนหนาก็เลยฉลับ
0: ครับ
1: ชนคานเต็มเต็ม
0: มันเจิดขึ้นไปเหินไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีนะครับผ้าคนเดียวหรือเปล่าครับผมแหมมีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสไปหน่อยพี่ครั้งอยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบางแล้วอร่อยครับเต็มเต็มมันมันดีฮะ FC เจมเขียงหมูสนวันนี้วิจิตและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
0: รวมหมดเลย
1: รวมหมดเลยนะ
0: รวมหมดเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตีสามแล้ว
1: ตีสามแล้วนะนะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสปทนะทั้งสี่สิบสถานีด้วย
0: ครับผม
1: ทั่วประเทศไทยนะ
0: ทั่วประเทศเนาะ
1: ภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตะวันออกด้วยนะตะวันตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานครับ
0: ครับผม
1: ศูนย์ศูนย์ครับพี่สองศูนย์ใช่ฮะสองศูนย์เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี
0: ่ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะ
0: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าไงคือมันก็ต้องป้อนให้โรนัลโด้เนาะนะครับจะบอกว่าโรนัลโดแบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนัลโดด้วยนะครับไม่งั้นเนพีแกก็เล่นยาก
1: แต่ว่าก็ต้องยอมโรนัลโดเนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก
0: ็ท้ายเกม
1: ยังให้ราฟาเอลเลอานะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วเลอาก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
0: ตัวสำรองที่
1: ลงไปแทนลามอสมงประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดี่ยวนะฮะ
0: พอมันเขาเรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
1: ใช่ฮะบอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับจอฟริกกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมาเนี่ยเนาะแต่ฟริกก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลอาคงลงมาลากเลื้อยเลอาน่าจะมีจังหวะกระชากลากเลยเพราะสปีดต้นของเลอาดีกว่าจอฟริกแต่ผมบอกว่าเออเรปโตเมนเดสน่าจะมองว่าฟิลิปเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอตแลนติกไงพี่
0: กับสเปน
1: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดไงเอาเนเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเนี่ยอ
0: าจจะคุ้นเคย
1: ส่งฟิลิปลงก่อน
0: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคลองบอลแล้วก็คลองเกมสู้ไม่ได
1: ้
0: นะครับฟิลิปก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลเยอร์นี่อาจจะทะลุทะลวง
1: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าครับผมเอาดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
0: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออก
1: โดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
0: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าเขาโทรไปหาอินฟานติโน่จริง
1: ๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์กลับไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงในเอ็กซ์ไง
0: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าโดเนี่ยเขาก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพ
0: ิ
1: จารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
0: ฆ่าโทษไว
1: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพี
0: ่
1: แล้วโดนใบแดงในเกมนั้น
0: ครับผม
1: ใบแดงในสามใบไอ้สามนัดนะพี่นะ
0: โดนใบสามนัด
1: โดนใบสามนัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไปหนึ่งปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี่
0: ได้แต่เขาโดนแบนไปนัดหนึ่งก่อน

0: โดนไปแล้ว1นัดเนี่ย
1: โดนไปแล้ว1นัด
0: ในอุ่นเครื่องมั้ย
1: อืมใช่ใช
0: ่
1: ก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายนี่ไม่มีปัญหา
0: อ่ะอันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกรณีนี้เหมือนกัน
1: ก็มีนะครับแต่โรนโดคนเขาบอกว่าโรนโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิตเขาอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่นะครับส่วนบอลกันเนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
0: บอลกันก็เหมือน
1: ใบแดงแบบ
0: เท้าไป
1: ไปย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
0: แล้วไปครูดในกันนะพี่เนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนรุนแรงอะเนาะ
1: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอน7โมง
0: เบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เขาบอกว่าฟีฟ่ามีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของฟีฟ่าได
1: ้แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
0: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
1: หลายประเทศแอฟริกาก็โดน
0: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยเดี๋ยวพออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้
1: ใช่ไหม
0: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าเชื่อไป
1: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบนโดนซัสเพนชั่นเขาก็เขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เขาก็เลยถูกหายฟาตินโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นเออทีมฟาตินโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่ฟาตินโน่ก็ยอมรับ
0: ครับ
1: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
0: ใช
1: ่นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัยแต่ว่า100วันพันปีมันไม่เคยเห็นการมาฆ่าโทษใบแดงอ่ะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบน1นัดอัตโนมัติอ่ะนะครับแล้วอยู่ๆมามีอะไรอยู่ๆคณะกรรมการวินัยดันมาแบบดันมาฟรีดอมเอาตอนเนี้ย
0: แล้วมาก่อนเกมเจ
1: อเบลเยียม
0: เจอเบลเยียมไม่กี่วันเดียวด้วยแล้ว US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโน่จริงครับ
1: ก็ใช่
0: ก็ผมงงตั้งแต่ตอนที่ให้รางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
1: พีซไพรส์
0: แกยิ้มเลยฮะ
1: ยิ้ม
0: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
1: ครับ
0: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
1: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปต้องรวมถึงพวกคนในวงการหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
0: ครับ
1: เออมันหมดความน่าเชื่อถือเน
0: า
1: ะ
0: น่าเสียนะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: กุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสคาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียนเมซี่

0: และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับสันติกา5นาทีครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่ศูนย์ศูนย์น
3: ะ
2: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักเครื่องมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเหรอถึงไหม
3: อาจจะถึง
2: เออ
3: ถึงก็ได
2: ้เออเมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะ
3: เออนะ
2: 50ล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
3: ก็จัดดี
2: จัดดีนะ
3: นะครับบรรยากาศก็โอเค
2: ครับ
3: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดังเตะสนุกอีก
2: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจากทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่เหลือ11นัด
3: 11นัด
2: เหลือ11นัดแล้วนะ
3: ดูมันไกลเหมือนกันนะ
2: โอ้ฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้านะ
3: ครับทุกสี
2: บ้านดำด้วยแล้วก็ทางแอป M-Cot Connect ของเรานะครับ
3: ครับผม

0: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะนะครับผ่านทาง FM 99นะครับ
1: ครับ
0: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปยังทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียครับหรือว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับ
1: สเป
0: นเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
1: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้สำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมนี้มันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
0: ่
1: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับ
0: ใน
1: ครึ่งแรก
0: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเดียวกับสีขาวเนาะ
1: แนวนั้น
0: แนวนั้นนะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับมีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะ สีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
1: สีแดงแหละ
0: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับเบโดเนโตเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโต้หาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุโคเดย่าลูกนี้ปล่อยบอลตกและออกหลังไปครับ
1: ลูกนี้จ่ายไม่ดีเลยครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โรนัลโด้เนี่ยแรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบูโน่นะครับเพราะว่าวิตินญากับชัวเดเวสก็จะเป็นพวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
0: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ
1: ยังไม่มีแรง
0: มาขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสปาของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของการสปาของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0-0จบจากคู่เราก็พักแป๊บหนึ่งนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไลท์บอลโลกนะแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
1: ครับผม
0: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
1: เช้าแล้วมีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
0: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะ
1: คร
0: ับตอนนี้ตายหมดแล้วนะวอลเตอร์เซงก้าอดีตนายทหารชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
1: ที่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็เนี่ยคือนับยาวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะนะครับจาก519นาทีนะครับก่อนเริ่มเกม
0: เพราะว่าสเปนก็ไม่เสียประตูนะ
1: บ
0: อลโลกครั้งนี้ทั้ง4แมตช์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พาต่อมาที่โรนัลโดครับได้ฟาวจังหวะที่เลี้ยงออกมาด้านนอกครับเจอเดนิโอโมไปผลักโดบอกอย่าผลักพี่พี่อายุเยอะแล้วโอโมเอ้ย
1: แกเหนื่อยนะคือร่างกายเนี่ยสู้เด็กไม่ได้แน่ๆนะครับคือเวลาแบบปะทะกันแต่ละครั้งเนี่ยรู้ว่าแกพยายามจริงๆนี่ครับคาเบียบาเดมครับ
0: โอ้แฟนสเปนนะ
1: ดาราออสการ์นะครับใครดูไอ้ No Country for Old Men หรือ Old Man นี่แหละโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะ
0: เป็นซีรีส
1: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังเป็นเครื่องยิงปั๊มน้ำเครื่องปั๊มลม
0: เอ
1: าครับต่อครับ
0: ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับเนี่ยพี
1: ่ No Country for
0: ที่ถือนะใช่ไหม
1: ที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้านเขานั่นแหละ
0: ดูจังหวะที่โอ้ชอคาเซโลไม่ยิงพวกคุณเลยไปชิป
1: จะยก
0: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลนะครับเรื่องนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
1: คือทุกคนยืนอยู่แถวจุดโทษนะครับแต่ว่าลูกยกของคาเซโลเนี่ยแหมยกแรงเกินไปครับก็เริ่มเกมมาดีอีกแล้วนะครับสำหรับทางโปรตุเกสคือเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่โปรตุเกสสเปนก่อน
0: โอ้จะหนังเก่าแล้วนะพี่
1: เก่าครับ

0: หลายปีไปดูดิก็ได้รับโหวตเลยนะเป็นผู้ร้ายเป็นแกร่ายที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วเขาแบบโดนฆ่าได้อย่างเลือดเย็น
1: นะ
0: เออ
1: คาร์เบียบาเดม
0: โอ้คาร์เบียบาเดมครับโอ้โหดูที่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมยันสบายวิ่งฉีกไปแต่ออกขวาครับยาเมาเลี้ยงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้ลูกนี้ล็อกดีมากครับนัวเมนเดส
1: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนูโดเมเดสเมเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าเลยนะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยาเมาได้หลายครั้งครับ
0: ครับคือไม่หลงไปกับเท้าแล้วก็เทคนิคของยาเมาเนี่ยก็มองไปตรงบอลนั่นเลยครับ
1: วิหารแดงสระบุรีฝนตกหนักนะครับพี่ยังฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับวิหารแดงสระบุรีเหรอเอาเหรอ
0: ผมก็ไม่ร
1: ู้ไม่รู้โ
0: อ้เออนะ
1: เอามาชมกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับดึกก็ไม่ใช่แล้วจากเช้าอยู่แล้วนะเอ้าสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาเอ้าทางขวาไปโดเนโต้ครับมากัน3ต่อ4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยจ่ายแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอกคัมออน
0: ลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวิทยานะครับจัดตัดบอลนะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็ทางยาวหลุดมาให้ไปโดเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามาประกอบกับโทษแล้วก็ปาดไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
1: ถ้าภาษาพูดเราคือจะearly cross
0: เออ
1: early pass
0: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเร็วไง
0: ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิด
1: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโดยังไม่เข้าจุดเลยครับดูสเปย์ขึ้นมาแล้วเป็นยาบ้าให้ดานี่ออโมโอ้โหโดนต้องไปเดทออกตัวหลังดานี่ออโมแต่ว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับโอ้โหโดนต้องไปเดทแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
0: สุดยอดนะสุดยอดนะครับโดนต้องไปเดท
1: คริสเตียนบาโบวิเอรี
0: ่ไม่เห็นหน้าต้องนึกวิเอรี่ครับ
1: มาเดินไทยแล้วก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดินเนาะ
0: โดไม่ทันอีกแ
1: ม่เวเนย่าจะให้โดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาแล้วไม่ยังเมายืนไล่เส้นอยู่เอาหนีโดไม่ได้จะหนีหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับหกมาเล่นตรงกลางครับมาเล่นจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลยเป็นยาเมาครับกระชากหนีโดไม่ได้ได้
0: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับสเปนต้นแล้วก็ได้เปรียบโดเมนเดสนี่ลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเมนเดสนี่ลุกขึ้นมาได้
1: บอลทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่เปาคูเบซี่เปเดรีสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามีเกตโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบน่าโรดี้ขวาสนามไปครับปอกูเบซี่ขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับกูเบซี่ทีมออกขวามาเปโดปอโรปอโรเล่นคอลลิส
0: อ้าว
1: โอ้เลยมันยาเมาให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปโดปอโรและปอโรเสียบตำแหน่งไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟร์ดันให้กับโรนัลโดโรโดต้องเหลียงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก 2-3 ลืมอายุตัวเองครับโดโดนเสียบความ
0: โ
1: ดนนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวโอ้โหเปโดปอโรครับไปเสียบตัวนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
0: วิ่งตามลงมา
1: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปโอ้ดูโดนไปเด็ด
0: เจ็บจริงด้วยมาคือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไปอะนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
1: โอ้ถ้าเสียโนโดเมเนสจะเสียหายนะ
0: เรียกว่าเล่นได้ครับลูกขึ้นใหม
1: ่โอ้จังหวะกระโดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลามินยาเมา
0: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วเจ็บ
1: ตอนแรกโดนยาเมากระชากหนีก่อนเนาะ
0: ใช่ลุกมาเรียกว่าเล่นได้นะครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้อง

0: เหยียดขาสกัดลูกเปิดของยามาด้วยนะครับเจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโ
1: ล่แบ็คห้าแผ่นดิน
0: เจ็บครับ
1: แบ็คเจ็ดแผ่นดิน
0: รวมทุกโค้ชนะฮะ
1: โค้ชแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
0: ่ลูกโล
1: ่แบ็คเจ็ดแผ่นดินใช่ไหม
0: ครับครับแบ็คเจ็ดแผ่นดินแล้วก็ซูเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
1: เดินออก
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: นอกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวครับ
0: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูอีกก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
1: เนลซ่าเซมิโดเปล่าเนลซ่าเซมิโด
0: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไง
1: เฮ้ยมองข้ามแบ็กเจ็ดแผ่นดินของผมได้ไงนี่คนดาโล่นะ
0: จริงดิโ
1: อ้โหน่าจะเอาไอ้ชอร์กัสโลไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนซ่าเซเบโดครับเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซเบโดเล่นฝั่งซ้ายเลยตอนนี้จะสลับแล้วเหรอพี
0: ่ครับเปลี่ยนตัวครับ
1: โอ้ได้วอลหรือเปล่าเนซ่าเซเบโด
0: ค่อนข้างกระตันหันนะครับลงมาครับเซเบโดครับไปยืนทางซ้ายเลยครับเซเบโดอยู่ขวาเหมือนเดิมนี่ได้ให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
1: มีว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทีนี้ยังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเมโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี่
0: ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
1: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสิโลก็เล่นซ้ายได้นะครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับขอโปรตุเกสครับให้เดียโก้คอสตาวางยาวขึ้นหน้าไปเดโอปอโรขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้นูโน่เมเดสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านะครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมาเบรโดซิวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่เนาะ
0: มีสิทธ
1: ิ์แฮมสตริง
0: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได้ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเมโดครับน่าจะยังไม่ได้วอร์มเลยนะต้องมาเช็คดูนะครับนิวเซเมเดได้เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะทหารโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสต้าครับโปรตุเกส
1: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษนะเมื่อกี้ฮะ
0: ลำหน้า
1: โรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดนเปลี่ยน
0: ต้องเปลี่ยน
1: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
0: ใช่
1: เปดรี่จะทิ้งยาวข้างหน้าให้แดนนี่อัลโมครับที่วิ่งทะลุขึ้นไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้ง2ฝั่งก็มาเยอะนะที่น
0: ะ
1: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
0: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอ่ะนะ
1: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็กซ
0: ์
1: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเน
0: า
1: ะ
0: รวมทุก
1: จัดคอนเสิร์ต
0: จัดอีเวนต์นะ
1: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นเทียนที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับ
0: โ
1: บโดแฟนนันเอาจิ้มหนีเปโดปอโรมาครับบรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
0: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
1: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซมิโอเซมิโดก็ไปยืนฝั่งซ้ายจริงนะเบอร์สองเดี๋ยวเล่นแบ็กซ้ายนะครับบอลนะคือนักกระมาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิดิญาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชวาเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชอฟลิกสองชวาเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชอว์เฟลิกแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดยิงลูกนี้โอ้โหลูกนี้แอบบอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่จะวิ่งไปตวัดกลับมาลูกนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอูนายซีมอนน่ะ
0: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโดครับลูกเปิดของชอว์เดเวสครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโดนะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับ

0: ต้องพยายามเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรโดให้เจอนะคร
1: ับ มาคุคูเรียได้บอลของสเปนโอ้ครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
0: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะคร
1: ับ
0: ครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะแบบโอ้ยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
1: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนนะที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
0: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
1: ่กุมบุซี่ครับออกขวามาให้เลวินยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดปอโรย้อนหลังกลับมาครับปากุมบุซี่ขอแค่ใครเปดรีกุมบุซี่ดันขึ้นมาสูงนะครับไหลออกขวามาเลวินยาเมาเจอกับเซเมโดโดนดักสองจะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดคอฟิลิปแล้วลาบินยาเมาพยายามฟาวชอฟลิกซ์แม่เวลายามาได้บอลเนี่ยซ้อนสองตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
0: ก็ถือว่าเป็นแท็กติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้เชื่อเฟลิกซ์นี่มาช่วยซ้อนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได
1: ้ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับและมินยามาในช่วงครึ่งหลังอ่ะบอลจิ้มการตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้กับแดนนี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปที่ในซัตโอ้โหแม่บริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียตาครับจังหวะที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปดีซัดลูกนี
0: ้ฉลับไหม
1: เวก้าออกหลังไปครับในมุมของสเปน
0: ดูครับโอโม่ครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้เปรี่ครับแหมตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเวก้าหนึ่งๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเตะมุมครับของสเปน
1: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนมงเทมิก่อนแล้ววิเดียแต่เพื่อมาแต่ไม่พอแล้วยิงสวนอันติบอลฉลับเลยเป็นยามาครับยิงไปฉลับโชฟลิกแอบฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังเลยครับ
0: เอาอย่างนั้นเลยนะ
1: สเปนไม่มาหนูกินเนื้อมาม่านะฮะกินยำๆด้วยเลยกันนะฮะ
0: เตะมุมอีกครั้งนึงครับติดกันเลย
1: ใบหน้าครับแต่มุมทางซ้ายอีกครั้งนึงยอดเข้ามา
0: โอ้โหสวย
1: รับเข้าเมืองครับของเดียโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับเดียโก้คอสตา
0: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้เล่นประตูหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดกลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
0: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
1: ต้อนรับบริเวณแคร่บริเวณริมทะเลเนาะ
0: ครับเป็นเกาะเนาะ
1: เป็นเกาะแล้วก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร
0: ่ฮีโร
1: ่บรูโน่ข้าฝากขวาโอ้หยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอร์คาเซโลจอร์เนเวสให้กับเนโต้พื้นที่กับแคบจับไปดูนี้คุคุนิยาดักไว้ได้ครับของสเปนโอมุเอาบอลลงพื้นเอาเสียบอลโยนหน้าว่าตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใครก็ได้ครับวิตินญาบรูโน่เดินช้าๆเอาโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปดี้บอกผมแล้วเปดี้บอก
0: เปดี้บอกอะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปดี้ไปดึงบรูโน่ขึ้นมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสที่ครึ่งหลังมาเรียกว่าปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนั่นคือสเปนเนี่ยไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
1: หมอพี่แป๊กทำไมสับยอกโดเยอะจังครับพี่แป๊กเนี่ยแฟนแมนยูนะ
0: ผมชอบผมชอบเชียร์โรนัลโด
1: ใช่
0: ผมเชียร์โรนัลโด
1: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนะพี่เนาะมันแค่สูสีเท่านั้นเองสูสี
0: มันทันกันอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ครึ่งหลังนี่โอเคจังหวะยิงประตูแหละจะน้อยกว่าครึ่งแรก
1: ศูนย์ศูนย์นะครับที่ถามมานะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
0: คือครึ่งหลังนี้อาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
1: เนาะทีมไหนได้หนึ่งประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบเดโอ้เป็นโรเบนดิอาสครับแม่ชิปลูกนี้ข้างหน้าไปติดเปดรีได้บอลคอกับโรดี้

0: ดูเปรดี้หนีเอาตัวรอดได้ดีเลยนะครับคืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
1: ฮะคือเลี้ยงวนนี่วิเทนยาในเสียงปรบมือดัง
0: โอ้โหก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราร์ดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดแย่งบอลจากเซอร์จี้บุสเกตยุ
1: ค
0: และเกมทานะครับ
1: ครับ
0: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจอราร์ดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอละตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้บาเอน่าได้กรอบเขตโทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอคาสโลแล้วเอาอย่างได้ครับที่ใบหน้าแบนหน้าเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบดเกินไปครับแกเซโลไปเล่นไม่เข้าใจกับเพื่อนครับแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหาอเล็กซ์ใบหน้าม้วนตัวแล้วยิงลูกนี้ด้วยไซบอลบดเกินไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
1: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากลงอกไปนะครับกาเซโลเล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
0: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเปดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาแล้วเป็นยาเมาเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อน2แล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาข้างใน
1: โอ้โห
0: แม่คัดแบ็กกลับมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่โชกาสโลครับที่วันนี้คาสโลเนี่ยหุบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
1: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับเนี่ยครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็ราบินยามาเนี่ยครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
0: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลังที่ใช้มันก็หมดไปเหมือนกันนะ
1: แล้วก็พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
0: สบายขึ้นมาครับตอนนี้ลาป๊อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้ายขวาไหลออกขวามาครับสเปนแล้วเมย์ยาเมาเจอกับเซเมโดจะเข้ามาตรงกลางจะพุ่งล้มบุสิตบอกไม่มีอะไรให้เล่นต่อแล้วเซเมโดจะแหวกไปไม่พ้นครับดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ปากูบาซี่ไหลให้โรดี้ขวาสนามมาอเล็กซ์ไบน่าไบน่าเจอโดวิ่งไล่มาดึงไว้ก่อนนะครับไหลให้โรดี้ก่อนก็สเปนขึ้นมาโอ้โหสเปนครองชุดนี้นานครับยามาอีกแล้วครับตอนนี้บอลของสเปนหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเมโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกลับมาก่อนก็สเปนกูเบอร์ซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสูงมาหมดเลยครับยกเว้นแค่ในซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปคุคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี
1: ้ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
0: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเลี้ยงแหวกมาและไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด้งกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอเนเวสจ่ายเรื่องนี้หักหลังฮะชอฟริกครับ
1: มีเปลี่ยนตัวไหมนี่แฟนโปรตุเกสโรนัลโด
0: ผมฟังใช่เบรก
1: อ๋อพักเบรกแหมนะก็ถือว่า
0: สักครู่ครับ
1: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
0: จบที่3ครับผม
1: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับนะฮะดูบอลโลกกันให้จูใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อนขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็คเกจ Mcot Super Fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็มี Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัคร

0: เข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนักชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
1: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของ mcot ของเรานะครับก็เข้าไปเรียกว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
0: ครับผม
1: ของ mcot ของเรานะครับ cheer.mcot.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับไฮเดรชั่นเบรกประมาณ3นาทีครับ
0: ครับ
1: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะมีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะกลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ติเนสหลังจากที่มาลิมรถการคุมทีมชาติเนาะ
0: ตั้งแต่เบลเยียม
1: เบลเยียมและมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
0: ใช่
1: กุนซือชาวสเปน
0: ครับยุคทองทั้งสองทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับที่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวลเรอัลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกอนซาโลรามอสนี่ครับเอาพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับเนี่ยครับกันเซโลนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นเนี่ยเบื่อเขาเจ็บนะครับ มีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
1: เปลี่ยน2ครับ
0: ใช่ครับฟูลแบ็กทั้ง2ข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโนเมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเดลสันเซเมนโดลงมานะครับแล้วก็ทางกันเซโลก็ไม่ไหวนะครับเป็นดิโก้ดาโลลง
1: ลาเฟเลอนะครับลงมาเล่นแทนชอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยน2ครับโปรตุเกสครับ
0: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเร็วลงมานะครับความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายัง 0-0 อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
1: อาจจะได้ลงแต่ประมาณ15นาทีสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนสครับที่ให้เลเอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สปีดต้นดีนะครับจิ้มแล้ววิ่งแข่งนะครับแล้วเฟเรียลแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่ลาเมนยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้าก
0: ร
1: อบเขตโทษ
0: เหลืองฟรีคิกระยะอันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
1: ก็ยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับถามมานะครับบางคนเพิ่งตื่นนะศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
0: ครับ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 น.ในเวลาบ้านเราครับในเช้าวันนี้ครับ
0: ครับผม
1: ฟรีคิกไปไงพี่ช็อตนี้ฮะ
0: ยิงได
1: ้
0: ไม่แน่นะลูกนี้ละไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
1: โอ้ยิงได้นะครับ
0: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
1: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิ้งออกหลังไป
0: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่มุมครับอลิสไบเอน่าเปิดด้วยขวาเข้าไปครับปัดออกมาก่อนครับคอสตาเซเมโดครับไปเล่นกุกุริยาตามมาประกบครับสาดออกมาก่อน
1: แม่ผมจะบอกว่ายิงเหมือนในซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของแคปเวิร์ดที่ยิงใส่อาร์เจนตินาคล้ายกันเลย
0: โอ้นั่นยิงกันสวยนะ
1: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับมาล่วงปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี้ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไปถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟเลตโตเลสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
0: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
1: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
0: ครับบอลอยู่กับฟองโปรตุเกสนะครับปาตั้งหลักที่คอสตาครับมองไกลแล้วก็หัวออกไปทางซ้ายแหมแต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
1: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เลยโอ้ยดีก็นอนมาเต็มฮะครับนอนมามากถ้าไม่นอนเรียบร้อยถ้ามันหยองเรียบร้อย
0: ไม่นอนอ่ะ
1: หยองไม่นอน
0: เหรอแต่เขาเป็นพวกข้างข่าวแล้ว
1: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพี่โตชิริติชิโร่ก็มาอ้าวแล้ว

0: บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างในสองคนไหลมาให้ใบหน้าโอ้โหจะขวาสนามมาติดแบ็กเจ็ดแผ่นดินนะครับอย่างดิโก้ดาโล่เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดิโก้ดาโล
1: ่ของจริงของจริง
0: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสัปยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้วใครจะมาใครจะอยู่เขาก็ยังอยู่ต่อไปกับแมนยูบอลทางขวาของทางดิโก้ดาโล่ครับแม่แกจะสลับขาและไขว้ลูกนี้ผมนึกว่าโรนัลโดแม่ดิโก้ดาโล่โดดจากด้านหน้าไปก่อน
1: แต่ว่าดอกขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานโตเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
0: ก็ตามตำแหน่ง
1: ใช
0: ่ก็เฟรานรอบไอ้นัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริงพอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อๆไม่เข้าไงเกมเจอเคปเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้ใบหน้าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิจญาครบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่บูโดได้ยิงตรงนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่าย
1: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
0: มีธง
1: มีไหมแม่จะดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกุกุริยาก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตะข่ายภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
0: ดาโล่ผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
1: เห็นไ
0: หมอ๋อเดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอเคปเวิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
1: ดิซ่าน
0: ี่โอโมจะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษเลยครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าหน้าบ้านของโปรตุเกสครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปดรีเปดีบนไหลใกล้ๆให้โรดี้โอโมจ่ายกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล
1: ้วโปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับหรือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
0: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาเนี่ย 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสโอ้และเดินเนี่ยคือขยับเข้าหาบอลทุกคนนะครับ
1: เป็นสเต็ปนะ
0: ใช่แล้วหยอดมาให้เฟรนโตเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปแล้วครับตวัดกลับมาก็เข้าข้างตะข่ายครับพยายามจะเล่นแนวลึกครับสเปนช็อตนี้
1: คือเฟรนโตเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเลสไบร์น่านะครับตรงนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟรานโตเรสเนี่ยได้ถึงบอลนะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับตวัดมาก็ออกไป
0: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดิโก้คอสตา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: โอ้จ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
1: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดิโก้คอสตา
0: เซ็งๆเลยฮะ
1: โอ
0: ้โห0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูเบอร์ซี่ครับไหลมาตรงกลางให้อยาสบาโอ้ยาสบาแทบไม่ได้เชื่อที่ทำในครึ่งหลังเฟรานโตเรสได้บอลครับไหลออกซ้ายมากูคุณได้ยากเปดรีให้โรดี้ที่มาสวยครับอยาสบาโอ้ยาสบาถอเลี้ยงมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโมพิกมาเข้าขวาแล้วยิงกูเดโอ้มีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
1: สุดยอด
0: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
1: ครับโรเบนดีอาสก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะ2แล้วก็ดูเบียร์นี่ตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่โมมอีกแล้วครับ
0: นาทีที่78ครับเหลือเบนยามาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือ2มือขึ้นมาครับหย่อนมาที่เสา2คอสตาเอาขวาปัดเที่ยวไปบอลเข้าทางของโรดี้โรดี้หามุมอยู่แล้วหยอดมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหชกทิ้งไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถวสองเป็นของสเปนโอโมทีมให้เลยไม่ยาเมาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟรนโตเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลยไม่ยาเมาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟลาโตเลสถึงเส้นหลังและตกมาตรงกลางคัดได้กลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
1: ครับ จะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
0: ไม่
1: โดน

0: ไม่โดน
1: ลอดแขนไปเลยครับแต่ว่าเซเมนโดเนี่ยบอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
0: แต่ทีไปก่อน
1: ยังดีที่ไม่โดน
0: ลงไปทันเอาเตะมุกอีกครั้งนึงสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลเมนยามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกราวนึงครับเปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี
1: ้
0: โดนจับแฮนด์บอลแอนดี้เทเลอร์บอกว่าเห็นเองหลายครั้งแล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
1: บอลเด้งพื้นเลยมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดรีถ้าเดียโก้คอสตาวันนี้เยี่ยมเลยครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
0: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับเมโดซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
1: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับก็ตัวรุกทั้งคู่ครับทั้งเมโดซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟรานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโ
0: อลูกชายของเซเจโอคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้รับการลงสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับเมโดแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้โหเกมตอนนี้เป็นของสเปนครับเลมินยาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้ฟาเลนซ์จะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมินยาเมาอีกครั้งเดินโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรนัลโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรนัลโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับขึ้นหลังกลับมาก่อนตามกันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วินิญญาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
1: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดได้เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
0: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหาเลยครับสปีดต้นได้อยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจวนตัวครับจะจ่ายวันนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปโดบอลโร่ครับบอลฉลับเข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกลับมาที่เปดรี
1: เอา
0: โอโม
1: ่ไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับได้บอลสบายๆเลยโอโม่
0: เปเดรี่คืนกลับมาครับโรดี้โอยาซาบาลไหลออกขวามาครับให้เลมินยาเมากระชากเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาซาบาลจะเคาะลูกนี้ติดเวก้าโมโน่ไหลให้ลาฟิลาโอหนีปอโร่ลดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับโรโดทางขวามีแล้วเมินโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบ้าเร็วครับแม่โมโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนนะครับบอลออกข้างไป
1: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโมโน่นะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับไปดูเนโต้ครับออกมาแล้วก็คอไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเบรนโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินญาออกครับเองจะออกเองจะออกไปทีหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวีตินญา
0: ก็ปิดฉากกับแมสตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมสตี้ครับเบรนโดซิลวา
1: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
0: ดูแล้วน่าจะสีตัวนำโชคพี่ ต่อเวลาได้ไหม อย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอะเพียงเขาอะ
1: อ่ะไม่แน่นะครับยังไม่แน่
0: จอร์นิเซเมโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาว
1: สเปนก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบริโน่ครับเกเบริโน
0: ่มีเกเบริโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดหนึ่งนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะบอลทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับโดโดวางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอ้เปลี่ยน2นะพี
1: ่ฟาเบียนบรูซอีกคนหนึ่งครับ
0: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเอดี้ออกไหมอ่ะตัวแบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
1: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าเริ่มมีเกรงอ่ะนะ
0: ก็ไม่อยาก
1: บุกก็อาจจะไม่สุด
0: ใช่

0: บุกแบบไม่สุดๆไปเลยนะพี่เนาะไม่นูโวเลยอ่ะสุดๆไปเลย
1: สุดๆไปเลย
0: บุกแบบเหมือนมีกั๊กเน
1: า
0: ะ
1: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
0: มีพี่เสกโลโซ

0: ตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโ
1: ล่เฮ้ยดาโล่และพี่ยิ้มอะดาโล่เนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนมีอะไรนะแต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
0: เขาชอบเซฟโอเวอร
1: ์ลามินยาวมากกว่าชาติหนีมาครับโดนโรเบนเนเวสเป็นจอร์เนเวสซะแม่ผมก็สับสนกับโรเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะบอลทางซ้ายครับฟาเบียนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดตรงนี้ฉลับบอลก็บรรเทาความเร็ว
0: อีกแล้วบรรเทาความเร็ว
1: ลดความเร็ว
0: มีคนใช้ใช่ไหมครับ
1: เข้ามือของดิโก้คอสตา
0: คอสตาเล่นดีมากเลยครับทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
1: อ
0: ่
1: ะแมชโมเมนตัมยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
0: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันนะแต่ว่าสเปนจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วง
1: ๆเขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสต่อเวลาเลยครับดูพวดดูโซงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
0: ไม่เต็มตัว
1: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คโคเดย่าไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปโดปอโรกูบาซีออกสายมาครับลาป็อกเฟรานตอร์เรสคือไหนกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตากันใหม่ที่ยูเนียนซิมอนครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับไปมีโดครับคอยนำทางโอเนซิมอนแหมจ่ายตัดหน้าโรนัลโดออกขวามาให้โรดี้วางยาวขึ้นหน้าไปติดเซเมโดทิมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโนได้บอลขวาตัวไกลมีลาเมญญามาครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยส์โรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรลาเมญญามาจ่ายตัดมาเฟลาตอเลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาเลยมันยามานั้น
0: โอ้โหเล่นยาก
1: เล่นยากครับแหมจะจ่ายตัดหลังตรงนี้เลยมันยามาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
0: แต่เกมทางขวาเนี่ยเล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่างแล้วก็เปลี่ยนโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
1: ้ 0-0 ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
0: ลงมาเอาบอลเองเลยครับเปโดรซิลวาครับในกรอบเขตโทษ
1: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรงไม่เป็นไรเราอยู่ถึง5อยู่แล้วพร้อม
0: พร้อม
1: อยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะเดโก้ดาโล่ขับในเข้ามาโอ้จะให้คอนเซเซาแม่ถลำไปแล้วครับแล้วสเปน
0: โอ้โห
1: เปโดรโดนเปโดรซิลวา
0: แม่
1: เป็นว่าโมดิเช็คใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
0: โดนครับเปโดรซิลวาคือ
1: ซิวาม
0: ีแขนด้วยนะครับซิวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแหมเข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับอัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเบดิโน่นี่ครับแบบแหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิวาก็บ่นไป
1: คือเบดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเบดิโน่ซิวา
0: เขาช้าเยอะ
1: ไปกระแทกใส่เบดิโน่ครับ
0: เขาเป็นคนที่อายุเลข3แต่ว่ากำลังดีนะครับพลังดีเอเนอร์จี้เยอะนะครับเปโดรซิลวา
1: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบที่ตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเปโดรซิลวาไปการ์ดออเนอร์ใช่ไหมพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ฮะปบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลขึ้นกลับมาของสเปนดัวโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป็อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้โอเนซิมอนได
0: ้อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป็อกเนี่ย
1: นาที89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานนะสอจะโดนนะครับที่ น็อกใส่โอบโดกอร์ซาเลสครับ
0: ไปถึงนู่นได
1: ้ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาเลยไม่จะมาทางขวาเจอกับเนเซเซเบโดมีเลเอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรง

0: ทางขวาขึ้นมาได้ครับเปโดโบโรกลับมาที่ปาวกูบาซี่ดีนะวันนี้มาดูดูเนสไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเปโดโบโรนะ
1: ทด8นาทีเฮ้ย6นาทีครับแหมขออภัย
0: เฟลแล้วไล่มาสวยเน็ตยิงด้วย1ต่อ0ครับโหยมิเกลเมลีโน่ครับยิงให้สเปนขึ้นนำ1ต่อ0และไม่ล้ำหน้าด้วยครับ
1: แหมเดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้เกมเนี่ยครับที่เราคาดการว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนำแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาที
0: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโรนัลโดเนี่ยเดินต้องไปม้วนหมุนรอบธงก่อนนะครับมิเกลเมริโน่นักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
1: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของเบโดซิวาครับสเปนนี่เล่นเร็วครับโรดี้ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมริโน่เลยครับโอ้คอสตาครับแม่น่าสงสารนะคอสตาเนี่ย
0: โดนโอ้โดนยิงที่เสาแรก
1: โอ้ยโดนแบบนี้แม่ยิงดีมากเลยครับมิเกลเมเดโน่ครับซุปเปอร์ซับสุดๆ
0: คือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมเดโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อทันที
1: เล่นเร็ว
0: เขาสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยนะครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมเดโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมเดโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโผล่เหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของดิโก้คอสตาเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปโอ้โหนาทีบาปครับสเปนครับ ขึ้นนำ1ต่อ0 เหลือเวลาอีก4นาที
1: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากนะครับโปรตุเกสนี่
0: ใช่
1: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับต้นเวลา
0: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมเดโน่โอ้โหแล้วมันจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนส่วนนะครับเฟรราโตเรสได้บอลมาโอ้โหจิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโล่ครับเสียบมั่นเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดิอาสออกขวาให้กับคอนเจเซ่ไหลเข้ามาตรงกลางครับบรูโดมูโนแฟนันให้ลาเฟลเลยเอา
1: เอา
0: โอ้ยโดนนะเปโดโปโรครับมงสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจากทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับเซเมโด
1: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
0: เอาบอลคุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลเมนยามาเอ้าหนี
1: ดึง
0: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองเลยครับเหลืองอ่อนนะครับ
1: ก็ใบเหลืองที่2นะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้ง2คนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกันเยอะนะครับยามาครับโอ้เวก้านี่ต้องดึงเสื้อไว้เลย
0: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
1: ไปล้างเอาไว้อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยอ่ะสี่นาทีครับเหลืออีกสองนาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมลาเฟลแล้วโดทับทางให้เดี๋ยวว่าล้ำหน้าไปก่อนลาเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเปโดโบโรถึงบริเวณสุดสลังลาเฟลแล้วจะมีเอทิทิอะไรหรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมา
1: ครับเสร็จนะครับ
0: เปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุกที่ไปก่อนแล้วยังได้ครับที่เบโดซิวา4นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซเซ่เจอคูคุเรย่าคอนเซเซ่ตบกลับมาที่บรูโน่แฟนันยอดมาที่เสาสองแรงเกินไปครับลึกไปถึงราเฟเนลบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดโบโรพยายามที่จะดิ้นหนีมาราเฟเนลโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้เดียสสายมีราเฟลให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมงทิ้งไปก่อนครับกูบาซี่แล้วฟาเบียตรุยเตะด้วยเท้าขวาข้ามัธนาเตะจุดพลุข้างหน้ามา นาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟานันโ

0: ให้กับดิอาสไหลออกขวามาครับที่คอนเทเซลคอนเทเซลหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บรูโน่กระชากมาตรงกลางไหลให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาดิอาสให้เวก้าหยอดออกมา
1: เอ้าไม่มีใครเล่น
0: แล้วโอ้โหไปเลยครับเวก้าตัวนี
1: ้คือบอลมันแรงเยอะเลยครับบูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้เลยครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
0: บอกครับเกเรเซียสส่งกองหน้าลงมาครับสเปน
1: แล้วลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มไปนิดนึงนะครับมันมีประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40วินาทีโอ้เหลืออีก20วินาทีนะพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนดี้เทเลอร
1: ์ก็จะจังหวะสุดท้ายนะ
0: บรูโน่ไหลให้กับชอนเนลเวสบรูโน่ได้บอลตบบริเวณ
1: เปิดแล้วครับ
0: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทเซลเจอกับคูเรย่าฟาซิโก้คอนเทเซลแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลเลยโอ้โหข
1: ้ามคาน
0: คร
1: ับ
0: เบโดซิวาได้มงแต่ว่าข้ามคานโปรตุเกสที่เสมอไม่ได้
1: โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรดแม่โรดี้กับเบนเดโดซิวาเพื่อนกันว้าดูครับลูกเปิดของฟันซิโกคอไซเซานะครับแล้วโรดี้เบนเดโดนะครับสะบัดโมงตัวเล็กนะครับแต่บอลข้ามหัวโรดี้มา
0: โอ้ไม่บ่งเลยนี่บ่งสะบัดข้ามคันนิดเดียว
1: นิดเดียวแล้วข้ามหัวลาป๊อกมา
0: ในกรอบเขตโทษหกลาครับโอ้โหมาเดเนสเสียดายครับ
1: โอ
0: ้โปรตุเกสตีเสมอไม่ได้
1: โอ้โห
0: ทดเวลาครบแล้วนะครับเกินมาแล้วครับ6นาที
1: นิดเดียวเท่านั้นเองก็เปลี่ยนตัวครับส่งทางโมคาอิกเซียสครับลงไปแทนมิเกลยาสเบาก็ปอหมดเวลาได้ทุกนาทีครับทุกเมื่อครับแอนโทนีเทเลอร์
0: 7นาทีเลยครับภาพตามที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซิมอนครับบอกกับอิเกเรเซสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบโดไหลให้ดิอาสเบโดต้องไปแล้วครับ
1: เปิด
0: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วโมเมนต์กลางสนามวงกลางสนามเบโดโอ้ไม่เปิดผู้สินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับอันนี้ได้เทเลอร์เบโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจ่ายตรงนี้ติดแล้วพุทธเสนยังไงครับพุทธเสนเอายังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
1: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
0: เปิดออกขวามาเอาแม่นครับให้คอนเทเซลคอนเทเซลโอ้โห
1: เอาแล้วคร
0: ับครับ
1: เอาจริงเลยครับทีนี
0: ้ครับเฟรนาโตเรสเป็นดาวฟาวคอนเทเซลฟรีคิกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหเฟรนาโตเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
1: ครับก็ทดเจ็บมาดิเข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
0: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วนะครับ2นาทีอ้าวดิโก้คอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
1: ใช
0: ่ลาสไรด์นะครับสุดท้ายเลยครับ
1: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์
0: ไปนะทางบรูโน่แฟนดันยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลชัดคนเดียวโอ้โหที่เสาแรกโอ้โหลุยเสาออกไปครับเป็นนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดนะครับชัวร์เนเวสบอลสมัครลุยแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉชนาโปรตุเกส1ต่อ0ครับ
1: แม่มิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน1สูตรนะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกระทิงดุโอ้โห
0: โอ้คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วมิลิโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรองนาที90+1ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและพาดไปที่ซาสเวนครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: ก็อย่างที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดคาเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เขารอบใช่
0: คาเบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะพี่ที่ลาสปาล์มาสนะ
1: ฮะ
0: ดาราฮอลลีวูด

0: ชื่อดัง
1: ครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
0: แฟนบอลโปรตุเกส
1: ซึมเศร้าไป
0: เซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
1: ครับ
0: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
1: ครับ
0: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อนาทีแล้วบอลไปถึงเฟราเฟราก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
1: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนเนี่ยแหละครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
0: มาเจอโดนเนสไปทักทายกับเปโดปอร์โรหน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
1: ก็มีมา
0: เมเรโรซิวาได้มงล่องล่องลูนิข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอเนเวสได้มงสมัติที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
1: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็นแทคติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอะนะครับก็โหมตัวผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
0: โอ้ตอนนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
1: มิเกลเมเรโน่
0: มิเกลเมเรโน่
1: สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
0: คริสเตียโน่โรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ถึงยังเลือกใช้มิเกลเมเรโน่
1: ก็คนที่เชื่อใจได้
0: ใช่ฮะเมเรโน่เดี๋ยวโดนวิจารณ์นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี่ลงสนามกับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการมาเจ็บแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่หลุยส์เดลาฟูเอนเต้ก็ยังไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาและเมเรโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที
1: ่
0: เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับโอ้โหไอเราก็เลือกต่อเวลาผมเลือกต่อเวลานะครับผมเออก็คิดเออต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
1: กำลังดี
0: กำลังดีเลย
1: เดือดร้อนเลยทีนี้
0: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรแล้วฮะเอออ่ะเป็นไงพี่มองว่ายังไงฮะเกมนี้ฮะ
1: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเผื่อเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ 1-0 ไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการครองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกนี้สเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได
0: ้
1: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบคีลเลอร์พาสต่างๆนานาเวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้น่าหวาดเสียว
0: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์สามเมเจอร์ติดต่อกันแล้วเนา
1: ะ
0: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นติจิตาก้าเนาะบอลสไตล์ตุ้มนาฬิกา
1: ครับ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจ่ายนั้นสั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่แท็กเรียนไปและลูกยิงลูกผ่านของแฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
1: ้
0: จ่ายลอดขา
1: บอลตรงๆเข้าไปเลย
0: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูไปเลยนะพี่น้อง
1: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
0: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
1: เลยก็ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงๆขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พวกๆนะครับหลุดเข้าไปยิงเลย
0: โ
1: อ้แม่แล้วก็ยิงดีย
0: ิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโคสตาครับมิเกลเมเรโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายคาถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
1: สุดๆ
0: คอสตาว่าเหนียวๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
1: ไม่ล้ำครับ
0: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
1: ครับ
0: เหลือเฟือมากฮะเดือดเฟือจกมกด้วยนะ
1: เรายืนซ้อนกันได้อีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้า 2-3 คนนะตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลเวเรโน่
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
1: ไม่ทันแล้ว
0: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผ
1: ม
0: ข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรนัลโดใช่ไห
1: ม
0: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็เป็นเฟเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเน
1: ี่
0: ยไอ้กอสลาบอสลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
1: ครับ
0: แกก็หน้ามุ้ย
1: ก็สำรองเลย

0: แล้วก็แพ้เลย
1: อันนี้ก็นะ
0: เนี่ยก็มีคนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
1: ครับ
0: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่รัสเซียตอนนี้สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
1: ับ
0: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
1: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
0: ครับ
1: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อนะแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโด้ละก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ถูก
1: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าควรที่ได้ประตูของสเปนนี่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63 นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้แหละมันคู่ขี้สูสี
0: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โหแม่ทำเอาเราเอา1ชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดู SMS แล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง489899เอาเส้นทางพี่รถทัวร์ไฟนอลเป็นยังไง
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่เตะกันตอน7โมงเช้าส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
0: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา 20:00 นนะครับ
1: ครับ
0: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับอันนี้ก็เตะตอน 15:00
1: นครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเรารายงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้โหแม่นึกว่าจะต่อซะแล้วพี่นี่ไม่ได้คนว่าต่อวันละเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไปพี
1: ่โรดี้
0: ก็โดดเด่นนะวันนี้นะโรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษฮะ
1: ครับ
0: โอ้สเปนแล้ววันนี้สเปนพี่แป๊กก็ได
1: ้เคยเรียน
0: อ๋อเคยเรียน
1: แต่ว่าคืนหมด
0: โอล่
1: ะครับได้แค่อุโนโดสเตรสแค่เนี้ย
0: เหรอ
1: สี่ก็ไม่รู้แล้ว
0: เหรอ
1: ได้แค่หนึ่งสองสาม
0: เอ้ยติอาโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรเนี่ยติอาโมฉันและคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่โอล่าเนี่ยแน่นอน
1: น่าจะอิตาลี
0: โอล่าก็สวัสดีคร
1: ับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยค่ะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: กลับเข้ามาครับในเบรกสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่าแต่นี่บรรยากาศที่กันดาร์สเตเดียมนะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
4: ถูกต้อง
3: นัดสุดท้ายของ
4: บรูโน่จะร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนซเพิ่งไปเมื่อกี
3: ้
4: นี่บรูโน่นะตาแดงเลย
3: ครับ
4: นะครับเพื่อฟังออกรู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
3: ฟังออกพี่มีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
4: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวมุนเดียวอะไรประโยชน์
3: ไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่อังกฤษ
3: ไม่ใช่อังกฤษนะ
4: โปรตุเกสเลย
3: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
4: ่ครับผมบรูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
3: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดนะพี่แพ้ 0-1 นะแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: แล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
4: เยอะเยอะ
3: ก็ต้องนึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90+1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
3: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะครับแล้วโปรตุเกสก็มาได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
4: ครับ
3: ค
4: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
3: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006ไปที่ไปถึงรอบรองอ
4: ่ะได้ที่4
3: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ่ะ
4: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
3: ของโปรตุเกสนะ
4: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีสุดท้ายอ
3: ่
4: ะนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
3: เนาะก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่2022
4: รอบควอเตอร
3: ์ฮะ
4: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
3: 2022รอบ8ทีสุดท้าย
4: ทีสุดท้าย
3: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเตอร์หรือว่าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนะพี่โหดูสเปนเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย69นาทีเลยนะพี่นะ
4: ค่ะ
3: โอ้เยอะมาก
4: แล้วก็หนักขวาด้วย
3: หนักขวาก็ทางแล้วเป็นยามาวไง
4: ยามากับปอโร
3: ่ครับ
4: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
3: สเปนก็หนักขวาเลยพี
4: ่
3: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
4: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
3: เข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยถึง19ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ้ยนึกว่าจะต่อเวลาฮะอ้าวดูสถิติ
4: ใช
3: ่นักเตะทั้ง2ทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโน่
4: ไปเทียบกันเนาะ
3: ครับ
4: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1ประตูนะครับจะเอาการยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบได้เป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3ครั้งเนาะตรงกรอบไป2ครั้งนะครับแต่ได้บอลน้อยนะดูโอ้โหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทนี่ส่งบอลสำเร็จนี่แค่10ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโล

0: มีจังหวะสปรินต์ด้วยนะ29 กิโลเมตร
1: แต่โดอากาศก็น้อยจริงครับโอ้โดโรโนร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าโดนยืนยันแล้วนะ
0: ในการแถลงข่าว
1: ครับ
0: ครับก็ไม่ไหวแล้วแหละนะ
1: ครับ
0: คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนโดแต่ว่าเราก็เห็นแล้วเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงอ่ะแกเล่นยากนะ
1: คร
0: ับแกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับนักเตะสเปนก
0: ็มีความสุขนะ
1: หัวร่อกันนะฮะนี่มิเกลเมเรโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
0: เจ้าถุย
1: มีเขาใช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับแดนนี่โอโม่ครับ
0: น่ารักเลย
1: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
0: มี
1: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลามแล้วก็ชนคานเต็ม
0: ครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับมันก็ประจวบเหมือนกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนอย่างที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
1: ้
0: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
1: ครับ
0: จริงจังอะเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
1: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
0: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะ
1: ถูก
0: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วมิเกลเบเรโน่เลย90นาทีไป
1: ใช่เชื่อใจสเปนครับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี่
0: ฮะ
1: เดามาตอน 22:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไงก็เอาหน่อยโปรตุเกสที่คุณบอยแข่งเข้มไม่ทันแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วฮะตกรอบเรียบร้อยเวลา 23:22 ไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันนะครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงสเปนบาดเจ็บครับนาทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
0: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียนาทีบาป
1: ใช่คอสโตรลามอสเนี่ยโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสุกเนาะลูกยิงของโดโดเมเดสดันไปชนขาดนะฮะสบายดีนะครับจากสปปลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับ FC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี่
0: ชอบนะหมายถึงว่าเจ๋งไงชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบ
1: เอาละ
0: เฟ้อๆอะไรเนี่ย
1: เฟ้อใช่ไหม
0: นะ
1: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามไงเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคนนี้ต่อเวลาจนถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลานะฮะหน้าสงสารโดนะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
0: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
1: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
0: ไม่ไหว
1: ไม่น่าไหว
0: ไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับ
1: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
0: ฉกฉวย
1: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเรโดได้ฟาวเอาบอลเขาได้ฟาวเองนะได้ฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทิ่มออกด้านข้างก่อนแล้วบอลไปถึงไฟลานไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูอ่ะพี
0: ่
1: บอลทะลุช่อง
0: ตวัดจังหวะเดียว
1: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเรโดที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
0: ถูกครับ
1: ไม่เป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
0: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนโดให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือเขาชื่นชมสเปนนู่นนี่แหละแล้วก็บอกว่าเกมเนี้ยมันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนัลโดเอง
1: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งF4 Man เป็นคนหนึ่งนะครับโรนัลโดเขาบอกมา F4 Man คือใครพี่
0: ไม่รู
1: ้เอา
0: F4 Man
1: ปลุกผีกาหน้ามาหน่อยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลเท่าความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วแล้วกัน
0: ลูกบอลเท่าความ
1: เร็วมันเท่าหรือมันเท่าการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อ่ะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบ

0: เยี่ยมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
1: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือน
0: ออ
1: แต่มันจะค่า
0: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าและในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสเตกา
1: ครับ
0: แต่พอเล่นจริงเป็นไงพี
1: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
0: เออ
1: มันมีความเขาพูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
0: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
1: ไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูเลยนะ
1: โดนไป
0: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดถลุงตะข่ายไป2ลูกเลย
1: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
0: เนาะ
1: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
0: ครับ
1: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัวชี้วัดได
0: ้
1: นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: พี่แป๊กเล่าประสบการณ์ตอนเจอบอกอโอ๊กที่มอกรุงเทพไหนครับ
1: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
0: ก็เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
1: ไปนั่นแหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มอกรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มอกรุงเทพเนี่ยรูมเมทผม2คนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
0: เฮ
1: ียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเอะอะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
0: เขาไร้ตัวตนใช่ไหมอ๋อเหรออ
1: ไม่เคยเจอเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: แล้วไม่อยากเจอด้วย เดี๋ยวคุณโดคงมาจัดรายการในช่วงตีห้าเนาะนะครับโดอีก4-5ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
1: มาทำอะไร
0: มาถือกระติกน้ำร้อนครับพี
1: ่ อ้าว
0: เ
1: ป็นสตาร์โค้ดไหม
0: ไม่เอาเซสตาร์โค้ดก็ได
1: ้
0: ก็โปรตุเกสเนี่ยทีมงานสตาร์โค้ดก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
1: ่
0: มี
1: ลิคาโดคาวันโยวะเห็น
0: ลิคาโดคาวันโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาร์โค้ดลิคาโดคาวันโยเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อจากไปนี่แล้วผมเห็นนั่นจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของโรเบโต้มาร์ติเนสนะทีมงานสตาฟก็เป็นอดีตนักเตะอะหลายคนนะพี
1: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้เนาะแต่อย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็นึกภาพไม่ออกนะโรนัลโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
0: เนาะ
1: มันไม่คือ
0: โดผมว่าอาจจะเหมือนเบ็คแคมพี่มีเงินมหาศาลไม่เน้นจะเป็นเจ้าของทีม
1: เป็นแนวธุรกิจนะ
0: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโดอ่ะ
1: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
0: โอ้ใช่ฮะ
1: คนก็ตามก็เยอะเขาก็
0: มีคือทำยูทูบด้วยแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี
1: ่คนเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ใช่
1: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
0: ครับ
1: หลังจากจบบอลโลก
0: ว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อเลย
1: มีให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะครบ 1,000 ลูกละ
0: เนาะ
1: ฮะ
0: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเตสหรือเปล่าครับ
1: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
0: เฟรานตอเลสเป็นลูกชายของเฟเดโดมาริโมเรียนเตสตอเลสหรือเปล่าครับ
1: อ๋อ
0: ไม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
1: สายฮาสายฮา
0: โอ้โหส่งมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
1: รอบ8ทีมครับผม
0: รอบ8ทีมนะ
1: ไอ้คู่นี้น่าจะสนุก
0: จะมีแค่1ทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี่
1: พี่โด
0: โดตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับ อาจจะแซวโดหรือเปล่า เขาบอกเรโนเนี่ยตกรอบCR7เนี่ยตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
1: ่
0: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
1: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
0: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรของออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี
1: ่ขนาดตกรอบแกยังเลือกวันตกรอบเลย
0: เลือกวันตกรอบนะ
1: ใช่
0: แซ่เซเว่น
1: ครับเพราะถ้าไปไกลกว่านี้ทุกคนจะลืม
0: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อว่าไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอไปโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้อนครับแบบนี้
1: จะมีอเมริกาไงลูกรัก
0: ลูกรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
1: 90นาที
0: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
1: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
0: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่นาที91นะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: นาที90
0: บวก1นะนาทีป่านะครับลูกยิงของมิเกลเมเรโน่ครับเอ็มบัปเป้เจ็บเมสซี่เจ็บอาฮาแลนด์เจ็บนะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
1: 3
0: อ๋อ3

0: ก็นั้นนั้นเขายิง2ลูกไง
1: อุซเบียสอง
0: แล้วก็จุดโทษโครเอเชีย
1: เจอโครเอเชียยิงไป3เพราะนั้นปิดฉากนะโดเนาะ
0: ปิดฉากแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ไหวแล้วครับก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียวอ่ะแต่พูดกันตรงๆอ่ะนะ
1: ตอนนี้นะเหล่าฟันดี้ทุกคนนะครับเขาบอกมาฮะก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี
0: ้ตาแดงเลย
1: ที่เราเห็นนะ
0: ถูกต้อง
1: ไอโชสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
0: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
1: ไอโชสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดแกเชียร์มุกกับเคปเวิร์ดไงแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างๆมาเชียร์อยู่ข้างๆก็สนุกดีเหมือนกันนะแกเชียร์เคปเวิร์ดนะโอ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้ก็ดีใจมาก
0: ไม่ได้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
1: แกเป็น
0: แฟนบอลนะ
1: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไงนะครับ พี่ลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่ลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพี่เต้ยและพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
0: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยเป็นพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าไปอันดับ2ด้วยเนาะคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมติถ้าหากพวกเขาเข้าไปอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด์หรือแอลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: ดีกว่าเจอโครเอเชียต่อด้วยสเปน
1: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าผู้นี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮทายเลยพี่ก็คือเชิญหน้า
0: ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ
1: เชิญหน้าเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
0: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพราะด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับประสบความสำเร็จมาหมดแล้วนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
1: เนาะ
0: สำหรับนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะ
1: โอ้ก็ปิดฉากเรียบร้อยนะฮะโรนัลโดครับผม
0: แต่คนยังงงว่าเมสซี่จะเล่นต่อหรือเปล่านี่แหละ
1: เมสซี่พอเล่นต่อได้ไหมนะ
0: สไตล์เขา
1: ปีเท่าไหร่24มิถุนาเนี่ยวันเกิดแกใช่ไหมล่ะ
0: 39
1: 40 43
0: ครับ
1: โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
0: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได้นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวนะครับกับบอลที่มาทีมันต้องใช้พละกำลัง
1: เนาะซุปเปอร์ซับจริงนะฮะ
0: มิกิเมดิโน่นะ
1: ถูกต้องฮะ
0: อาจจะนอนส่งเข้าประกวด
1: ครับมีข่าวอเมริกาเดลเตกับทางเบลเยียมใหญ่พี่ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
0: อินฟานติโน
1: ่อินฟานติโน่หรือว่าผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทำนะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโตหาคนที่น่านับถือนะครับให้ในฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาโลกันใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกแถลงการพี่และคนออกแถลงการคืออินฟานติโน่ฮะ
0: ยอมรับ
1: ก็บอกว่าได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาโลกันนะ
0: ครับ
1: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
0: เป็นกรรมจริง
1: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างๆโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไม่ผิดกฎไง
1: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
0: แต่มันเพิ่งเคยมีนะอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
1: เออแล้วก็ว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโดนัลด์ทรัมป์เขายอมรับนะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
0: ่ครับก็ไม่ได้ก็คู่ใหญ่ก็พูดมาอย่างนั้นแล้วอ่ะ
1: เออแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเคารพคำตัดสินเหล่านั้นและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเขารับสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
0: ม
1: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่า

0: อยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไ
1: ห
0: มเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนถูกไหมเขาโดนแบน3นัด
0: ครับ
1: เขาโดนแบนนัดแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ค่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัติ
0: ครับ
1: นะครับในนัดถัดมา
0: แ
1: ต่อันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบนโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่า
0: แต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำตัดสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเนี่ยกว่าบทลงโทษจะมาพี่ใช่ไหมล่ะแล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันตั๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
1: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของฟีฟ่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะโมโลกันก็ไม่ส่งคนโดนใบแดงเลยเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
0: เหมือนถ้าจะทำเนี่ย มันควรทำตั้งแต่โมโลกันโดนใบแดงแล้ว เกมเจอบอสเนียมันตั้งหลายวันแล้ว แล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อน เกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
1: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวนะขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรณ์แต่จริงๆก็เบลเยียมไม่ได้อุทธรณ
0: ์
1: เบลเยียมมาขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธคำอุทธรณ์ของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรณ์เลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
0: ออฟีฟ่าบอก
1: ปฏิเสธครับ
0: แบบเยี่ยมบอกให้ผมไม่ได้อุทธรณ์นะผมขอคำชี้แจงเฉยๆ
1: เออแค่นั้น
0: ร้อนตัวได้ไง
1: เวรกรรมจริง
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่นะครับว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
0: ม
1: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลกันอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันละนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลกันที่3ลูกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ในบอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเข้าปากช้างขนาดนี
0: ้เรียบร้อย
1: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละ
0: ครับ
1: นะครับงับๆไป
0: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 นนะครับโดยที่เกมนี้จะไปเตะที่เซตเทิลนะในรัฐวอชิงตันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าเซตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี่และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังลงเลยเดี๋ยวก็มีติบอคุกตัวครับยังอยู่
1: นะเข้าใจได้
0: เดบรอยน์เนอร์ยังอยู่พี
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: ล
0: ูกากูยังอยู่ฮะ
1: ก็เก่าเก่ายุคทอง
0: ยุคทอง
1: ยุคทองในยุคลุ่มโลกตอนนี้
0: ยุคก่อนทอง
1: ตอนนี้คืออะไร
0: โอ้
1: โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
0: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้หนึ่งสองนะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยน์แล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
1: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
0: เออคือเสมอส่วนๆแล้วก็ต่อเวลาเลยครับเบลเยียมชนะไป 2-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี่ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงไมเคิลแบทลีย์พี
1: ่
0: ฟาเบียนจอห์นสันคริสเดมซี
1: ่
0: ทีมฮาวเวิร์ด
1: ประตูทีมฮาวเวิร์ด
0: ยุคนั้นแล้วเนาะ
1: ก็เฮดทูเฮดเนี่ยผมอ่านดูเขาบอกเจอกันมา7ครั้ง
0: ครับ
1: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026เองนะครับกดไป 5-2
0: เบลเยียมชนะ
1: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
0: ่ครับ
1: ก็ดูเหนือกว่านะ
0: รูดี้กาเซียที่ร่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าโปรเชตโน่ก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
1: ไม่ยุติธรรม
0: เป็นบริการไงโปรเชตโน่โค้ชของอเมริกาเขาบอกเหมือนกัน
1: โอ้ยู่เป็น
0: คนต่างคนก็ต่างเอ้าก
1: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
0: อ้อยข้าปากช้างคุณตบโต๊ะอ่ะ
1: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต่ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมุติถ้าเล่นเป็นตัดสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้า
0: ครับ
1: นะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้วดูการแถลงของอินฟานติโน่เนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนมวลชนอธิษฐานใจแล้วครับพี
1: ่ก็แถว่ากันง่าย
0: ๆเออแถ

0: พูดตรงๆอ่ะ
1: มันไม่ใช่แถลงนะคือการแถลงแล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซงถูกไหม
0: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงและดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงกันเต็มเลยนะ
1: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาละง
0: ับทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่ไอ้บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
1: อ
0: ุทธรณ์แล้ว
1: ไม่มีทาง
0: ก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
1: ใช่
0: อันนั้นโอเคพอเข้าใจได
1: ้ถูกต้อง
0: อันนี้มาข่าวบอกว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาหน่อยสิ
1: มันไม่ใช่อ่ะ
0: มาตรานี้กดมาตราที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้ได้เลยเงี้ยโหครับ
1: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยก็พูดกันชัดเจนขนาดนั้นก็แกทำพูดชัดเจนขนาดนั้นนะของผมพอผมรู้ว่าใบแดงคืออะไรไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
0: ครับ
1: แหมพูดซะขนาดนั้นเท่าไหร่ของคุณ
0: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
1: โรนัลโดนะ
0: โรนัลโดเนี่ยร้องไห้เลยครับลัสนะจริงอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับเนมาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนมาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลัสแดนไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
0: ก็เนาะ
1: ฮะ
0: ไปซะแล้วฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์ความจริงนะพี่เนาะช้าเห็นได้ช
1: ัดก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
0: ครับ
1: ก็ว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
0: อย่างไรก็รักโดเหมือนเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมแล้วว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
1: ก็ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้างอิมแพกได้นะมันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
0: ครับวันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ8ทีมสุด
1: นี่แหละ
0: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี
1: ่พักวันนึง
0: พัก1วันวันที่8
1: ครับ
0: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะ
1: พัก
0: จะพัก1วันแล้วจะนัดวันที่9กรกฎาคมนะครับจะกลับมาเตะฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียม
1: ครับ
0: และนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์เกมเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันที่ได้เวลาตีสี
1: ่
0: แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
1: เจนกับ
0: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับอันนี้แปดโมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
1: แล้วก็พัก3วัน
0: ก็รอบ8ทีมเนี่ยพักจบปั๊บก็พัก3วันนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
1: 3วัน
0: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
1: ครับ
0: แต่จะไม่พักได้ใช่ไหมเนาะ
1: ใช่
0: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
1: ใกล้แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วใช่มั
0: ้ยพอโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานแล้วพี่เนาะ30กว่าวัน
1: นานๆจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
0: ครับ
1: นะครับบอลสนุกนะบอลสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่าอเมริกาแลนดอนเดลแวร์ลงหรือเปล่าครับ
1: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
0: หล่อแล้ว
1: นะ
0: เหรอ
1: เราก็มี
0: เหรอ
1: เทคโนโลยีแล้ว
0: แลนดอนเดลแวร์
1: นวัตกรรมนวัตกรรม
0: หล่อแล้วตอนนี้นะ
1: หล่อแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยสุดยอด
1: คือศีรษะไปก่อนไว้อ่ะพูดกันง่ายๆนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
0: สเปนชนะหรือเปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
1: ชนะ 1-0 นะครับประตู
0: อาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวกหนึ่งเอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
1: ชนะในเวลา
0: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
1: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
0: แต่บอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอัลเชติใช่ไหม
1: อันเช่เหรอ
0: โอ้โห
1: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลชุดบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่เอาเช่เอาเนมามาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบ
0: บ
1: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากกว่านี้ อย่าไปลงลูก
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็ออกมาด่า กันเยอะเลยนะตำนานเห็นปะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอก็วิจารณ์เยอะก
0: ็
1: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์นั้นเช่อยู่เหมือนกัน

0: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ก็คมเกิน
0: เ
1: นาะแล้วก็โทษตัวเองด้วย
0: ครับ
1: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะครับทางบราซิลนะ
0: ใช่ฮะก็โอ้โหกดดันเนาะอัชเลติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
1: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
0: ครับ
1: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
0: ้แต่ว่าประเด็นคู่เจ็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
1: นอร์เวย
0: ์ไอ้คู่บราซิลกับไอ้นอร์เวย์เนี่ยพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
1: ่
0: ไอ้กองหน้าดาวรุ่งอะที่นั่งนิ่งๆไม่เครียดอะไรที่แกโดนด่าใช่ไหมล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับกล่อมนะพี
1: ่
0: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกว่าที่บราซิลไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
1: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
0: ครับ
1: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได้นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะก็เหมือนกับเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเจ้าเชี่ยวไก่เนี่ยเนี่ยครับใช่ไหมไอ้เคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่ไอ้ศูนย์หน้าดาวรุ่งอ่ะนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยพี่นะว่าเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงว่ะฮะครับ
1: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความเมื่อกี้มีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบนะ
0: ครับ
1: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
0: ตั้งแต่
1: เข้ารอบรอง
0: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2002แชมป์โลกใช่ไหมสองประเทศในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม2010แพ้เนเธอร์แลนด์พี่แพ้เนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมรอบ8ทีมเรียกรอบ8ทีมน
1: ะ
0: 2014เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้ติงเจ็บไงพี่ใช่ไหม
1: นั่นก็จะลึกสุดละ
0: ลึกสุดแล้วแล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย
1: เดี๋ยวไล่
0: มาแล้วเดี๋ยวลงได้ดูทีนี้18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียนะ
1: แพ้เบลเยียมตั้งแต่รอบควอเตอร์
0: 22นะล่าสุด2022นะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
1: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
0: แพ้โครเอเชียป่ะ
1: แพ้โครเอเชีย
0: แพ้จุดโทษ
1: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่ไหม
1: เสมอ1-1
0: ที่แพ้จุดโทษอ่ะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอกรอโบนะครับนักสืบยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะเชียวไก่เนี่ยพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อันเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
0: ครับ
1: ถูกไห
0: ม
1: หรือจะกลับไปใช้ของในอีก
0: โค้
1: ชใน
0: แล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอชิโอไกะฮะในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
1: ่คืออยู่กับ
0: เราสื่อบราซิลบอกว่าหลังข้อแพ้นะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี
1: ่
0: โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าชิโอไกะโดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
1: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเพียงแค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
0: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกไม่ถูกไอ้นะไม่ไร้ทามไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไหม
1: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัย
0: 5สมัย
1: เราจะเจอกันด้วย
0: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่า
1: ไป
0: พ
1: ู
0: ดก่อนเกมไอ้กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่านักเตะบราซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กอ่ะ21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งใครนะกาเบรียลเนี่ยไปบอกเอ๋น้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะมันก็ดูไม่น่าเท่าไหร่นะ
1: เข้าใจได้
0: เข้าใจได้แต่ว่าหลังจากเพียงอาจจะเคลียร์กันนะเหมือนเนมาร์ไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่ไหมล่ะสุดท้ายเนมาร์ก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกานะหลังจากจบเกม

0: ก็ในเกมอาจจะหนักนะ
1: เนย์มาร์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอลโลกครั้งนี้แต่อาร์เซนอลทำประตูได้

0: พูดนะในที่บาร์ไหมช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่ๆนึกถึงอะไรครับ
1: นึกถึงอะไรอ่ะยะลาย
0: ะลาไม่ใช่โคจะลาเอ้เขาโคสเปนมาได้ไงโคจะลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันด์นะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมาปีนี้
1: โหดเลย
0: โหดเลยนะ8ทีมพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกม
1: ใช
0: ่และในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
1: เจอด้วย
0: นอร์เวย์ชนะนะรอบแบ่ง
1: ชนะด้วย
0: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรสเนโฟแล้วก็เคชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
1: ใช่
0: สถิติก็ดีนะ
1: สถิติดี
0: ครับ
1: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
0: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
1: ่กลัวพูดได้รับ
0: ไม่หรอกผมว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
1: เกินไปเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ชัดเจนเลย
0: เนาะมันเกินไปเนาะ
1: แล้วยิ่งลุง
0: แต่ให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่รางวัลสันติภาพรางวัลสันติภาพ
1: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
0: ของฟีฟ่าไง
1: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยแต่คิดเอาเองดิ
0: แล้วดู
1: แล้วดูคุณทำเลย
0: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
1: เพื่อสันติภาพ
0: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
1: เพื่อความเป็นปึกแผ่นของโลก
0: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะนะพี
1: ่ก็เยอะจริงๆครับผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
0: ครับ
1: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติเลยหรอกนะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แทรกกันไปแทรกกันมาอะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่ามาริโน่ซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทำฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดใส่หัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
1: ่ก็ไม่แน่คือถ้าเราเป็นโรเบโต
0: ้
1: มาร์ติเนสอ่ะเราก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
0: พี่ว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
1: ์โอ้โห
0: ฝรั่งเศส
1: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมั
0: ้
1: งในบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็บ่นมาว่าโอ้เล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเป็นของโปรตุเกสป่ะหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะแล้วที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเฮ้ยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ย
1: กองหลังอเมริกา
0: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้ว
1: หนวดคราว
0: ก็เป็นพิธีกรอยู่ในนี้นะลาลัสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลาไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติก็จะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตัน
1: เคยมีข่าว
0: ครับ
1: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตัน
0: เล
1: ยว่
0: าอะไรซิลาลาสนะไอ้ก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมเลยพี
1: ่
0: ตอนนี้ตัดผมหล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
1: หนวดเขายาวเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะเขาแพ้เขาอ่ะ
0: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี
1: ่
0: อเล็กซิลาลาสครับอดีตกองหลังก็เก่งนะ
1: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
0: ์
1: ย
0: ุ
1: ค
0: นั้นแหละซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลาเนี่ยดังจริง
1: ดัง
0: นะครับ
1: อเมริกาก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนแวนนะครับลาลาส
0: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงอะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่มีฮิดเดนเจนด้าหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านไงจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เนี่ยพี่โดนริบประตูอ่ะ
1: แต่มันก็ล้ำ
0: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายเลยพี
1: ่แต่ก็ล้ำ
0: ล้ำอ่ะ
1: ล้ำ
0: ไ
1: ม่ล้ำ
0: ก็ขนาดไอ้ทาเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบ ตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: ก็ล้ำนะ
0: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
1: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
0: ครับ
1: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอัลจีเรียยิงตีเสมอกันในช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้ว
0: ฮะ
1: ออสเตรียกับอัลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะ
0: อ
1: ย่างงั้นก็เข้าไปแล้วที่ไรซิงชนะ
0: ครับ
1: ยากบนวัดกันในสนามแต่ผู้ตัดสินจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอเอาถามจริง
0: ไม่กล้าหรอกพี
1: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบียไม่แน่
0: อุ เป่าอุนเบก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
1: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศส

0: ปารากวัยพูดถึงปารากวัยนี่มี มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
1: ตอนที่พี่เราเนี่ยเป็นไง
0: เนี่ยของปารากวัยนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทาง X หรือ Twitter เนี่ยแหละนะครับเหยียดผิวคิลิยานเอ็มบัปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ่ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็แถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าพูดนะ
0: นะครับในประเทศที่แบบว่าข้างใครแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
1: เออเนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าอะไรนะ
0: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
1: สักอย่างเอที่โห
0: เบอร์23อะ
1: อยู่ที่ไหนก็ชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอ้แกชอบมีเรื่องจริงกันเนาะเปิด23ใช่ไหมของเนี้ยปาตักไบเลยพี
0: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนไปคุยยื้ออยู่กับผู้ตัดสินน่ะ
1: ใช่อะไรนะกาลาซ่าเบอร์23อ่ะมาเดียดกาลาซ่า
0: ครับ
1: ครับโอ้แกก็ดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับmcot ในอ๋อ cheer.mcot.net นะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้คูปองลองว่าคูปองมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์เนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอนท่าทุ่มลองถามคุณเอกดูคุณเอกก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับในร่วมกิจกรรมของ mcot ของเรานะครับกำแพงภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่อ๋อถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งกำแพงภาษีเลยใช่ไหม
0: อินฟานติโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
1: สวิตไง
0: กำแพงภาษี
1: โปรตุเกสเขาเล่นเอาตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะก็เย็นสวัสดีนะครับไปว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
0: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
1: ยุคใหม่ละ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครขึ้นมา
1: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับได้ต้องสร้างทีมใหม่แหละโปรตุเกสยุคโกลเด้นเจเนเรชันก็อาจจะ
0: ใช้เวลาเริ่มโรยไป
1: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนะพี
0: ่
1: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
0: ฮะ
1: โอ้โห
0: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
1: เนาะ
0: เขาจะมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
1: วิตินยากับ
0: โชนเดเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
1: ครับ
0: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
1: เปลี่ยนออกเพราะได้บอลแต่ขึ้นหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอล อะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี
0: ้คือถ้าจะ
1: ช้าจริงนะพี
0: ่คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
0: คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอ่ะคุณต้องบุกอ่ะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
1: เนาะ
0: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
1: ตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอะ โดสายหัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
0: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
1: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอย่างนั้นแหละครับโวซินยานะครับได้ใจโวซินยา40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
0: ม
1: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่
0: า
1: ถ้าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
0: ไปอยู่กับเมสซี
1: ่ไอจีเขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
0: ยี่สิบล้าน
1: ยี่สิบล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญาหนึ่งปีพี่ได้นะ
0: คร
1: ับ หกเดือนก็ได้ขอไปนะโวสัญญา
0: หรือแกจะไปเล่นติ๊กต็อก
1: เอา
0: ส่งสติ๊กเกอร
1: ์ก็โวสัญญาล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวนจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
0: ่
1: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี่เขาเลยส่งมือถือเหล่านั้นนะครับกลับคืนไปให้แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
0: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะมีแขกมา
2: ก็พูดไปส
1: ิน่ารักนะโมเซย่า
0: น่ารัก
1: เขาเอามือถื

0: โตแหละครับ
1: ครับ
0: มือถือคืนนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็นซุปเปอร์สตาร์
1: นะ
0: เออเป็นเซเลบอ่ะเขาไม่รู้ไงพี่
1: อื
0: มน่ารักดีนะ
1: เป็นคนอื่นอาจจะจุ๊บอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เออถ่ายรูปรู้เรื่องไงอ
1: ันนี้เดี๋ยวร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
0: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดีนอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะอเมริกาเข้าถึงรอบ4ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี่
1: เบลเยียมก็เกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
0: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สถาปนานะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้ดีอย่างครับ
1: โอ้ยก็ต้องมีผลงาน
0: เนาะแต่ว่ามาครั้งนี้ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วแหละเหมือนแค่คนนั้นแหละ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
0: ็นอร์เวย์รอบไปทีมมาไกลสุดแล้วนะพี่เนา
1: ะ
0: ใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทางนะครับมีผมดูก่อนแป๊บหนึ่งแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สี่สถานีทั่วประเทศไทยด้วยพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
1: ่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียมนะ เจ็ดโมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: LTM FM 95
4: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกลมสีทอง
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

5:13 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ข่าวเช้านะครับลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95วันนี้ที่ศรีลา1วันนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเสียงยังไม่มานะครับเสียงยังไม่มานะเพราะฉะนั้นนี่ฮะโอ้โหตอนนี้ผมตาสว่างเลยครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เปิดใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังทางวิทยุแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆถึง7 โมงเช้าเลยนะครับนะก็ไปที่อยากจะพูดคุยทักทายกันนะครับเข้าไปที่เพจของLTM FM 95ก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าเข้ามาพูดคุยนะครับมาพิมพ์ทักทายกันได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกรุงเทพวัน2วันนี้ถือว่าร้อนนะครับไม่มีฝนนะครับตอนนี้ทักทาย320ท่านโอ้โหนะครับมากันไวมากๆนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่รวิกรจากทุ่งสงนะครับนะครับพี่กฤชมนทักทายกันมานะครับพี่วัชรีบอกเสียงลาพักร้อนพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูกัญญรัตน์อยู่เป็นเพื่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่เป็นสีสวัสดีนะครับก็พี่สีไลน์มานะเมื่อตอนประมาณสัก4 กว่าๆนะครับบอกว่าพี่ยังไม่ไหวเลยนะนี่แกไลน์นะแกไลน์แต่ผมทำให้ดูเฉยเสียงพี่ยังไม่มาเลยเสียงพี่หายไม่รู้แกไปทำอะไรท่าไหนนะฮะเสียงหายไปแล้วนะครับอ่ะก็นี่แหละร่างกายมันก็ต้องพักผ่อนนะเดี๋ยวพอร่างกายได้ชาร์จแบตนะครับสักนิดนึงเดี๋ยวได้นอนสัก2 วันนะครับได้ทานยาทานอะไรไปเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครมาแต่เช้าก็เข้ามาได้เลยนะครับมาฟังข่าวอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับมีหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้มีทั้งขโมยขโจรมีทั้งคนทะเลาะกันมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลแอบถอนเงินค่าดูแลผู้สูงอายุคนพิการพวกนี้เอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดือนนี้คนพิการผู้สูงอายุยังไงฮะไม่มีเบี้ยคนพิการไม่มีเบี้ยผู้สูงอายุหรืออย่างไรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเนี่ย31 คนนะครับไปลงชื่อรวมตัวขอความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเงินดูแลผู้สูงอายุผู้พิการครับ4 เดือนแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ถ้ากลุ่มนี้เขาท้อนะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ดูแลละผู้พิการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะทำยังไงฮะเนี่ย31 คนเนี่ยค่าตอบแทน4 เดือนตก170,000 กว่าบาทนะครับปลัดเทศบาลนะครับชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบรายละเอียดนะครับว่าทั้ง31 คนเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงนะฮะบอกว่าเพิ่งทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดเกลี้ยงเหลือ1,700 บาทโอ้โหเทศบาลกำลังตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับว่าบุคคลที่เอาไปเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะติดต่อไม่ได้นะครับถ้าติดต่อได้เนี่ยมันต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วล่ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับแอบถอนเงินของชาวบ้านแอบถอนเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุไปเกลี้ยงเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าติดพนันติดหวยหรือติดอะไร

นะครับถึงได้หน้ามืดนำเงินของของหลวงอ่ะนะครับนำเงินของรัฐไปใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับโอ้นะก็เดี๋ยวคงต้องตามหากันแหละนะครับมันก็คงไม่ได้ยากนะเพราะว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากจะหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็ถ้าคนเอาไปแสนหนึ่งขนาดนั้นก็คงจะไม่อยู่ให้จับแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวตามตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนขายยาบ้านะครับหาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคนเรานี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะครับบางคนก็เขาก็ใจบุญนะอยากเลี้ยงเอาไว้หรือมันเป็นข้ออ้างลองมาฟังกันดูผมฟังตำรวจเขาไปบุกรวบนะครับเอเย่นนะฮะขายยาบ้าหรือขึ้นชื่อว่าขายยาบ้าเนี่ยต้องโดนจับนะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเหตุผลขอโอกาสเขาหน่อยได้ไหมที่เขาขายยาบ้าเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวนะโอ้โหใจบุญขึ้นมาเลยนะฮะตำรวจฟังแล้วเอ้ยแล้วจะจับหรือจะปล่อยจะปล่อยหรือจะจับเอาไงดีจะจับก็เอ๊ะฟังดูก่อนดิมันใจบุญหรือยังไงแต่สุดท้ายไงก็จับนะครับเพราะว่าขายยาบ้าคุณผู้ฟังนะครับตอนโดนจับเนี่ยบอกตำรวจนะไม่ช่วยทำมาหากินเลยยุคนี้นะครับแล้วจับเขาอีกนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อเจ๊นกยักษ์นะครับเจ๊นกยักษ์เนี่ยนะฮะเลี้ยงหมาไว้เพียบเลยนะครับเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะฮะราวๆ40ตัวนะแต่เจ๊นกยักษ์ไม่ได้ใจบุญเลี้ยงหมาอย่างเดียวสิเจ๊นกยักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยครับคือในหมู่บ้านแถวนั้นนะเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็ล่ำลือหมดเลยนะครับว่าเจ๊นกยักษ์นี่แหละคือคนที่เป็นเอเย่นขายยาบ้านะฮะก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนื่องจากเจ๊เขาเลี้ยงหมาไว้เนาะจะเข้าไปถึงตัวเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านลูกสมุนเขาสักนิดนึงนะครับเจ๊นกยักษ์ก็สั่งเลยฮะให้สุนัขดูแลเจ๊ด้วยตำรวจก็กล้ากลัวๆจะเข้าไปจับก็กลัวเดี๋ยวหมามันกัดนะครับก็เลยตะโกนถามเจ๊เอายาบ้าไว้ซุกที่ไหนเนี่ยซ่อนไว้ไหนบอกมาตรงๆเลยโทษหนักเจ๊เป็นเบานะโอ้เจ๊นกยักษ์ก็ลนเลยฮะทีนี้เห็นบอกเดินวกไปบนหมาลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านนะครับโอ้นะตำรวจก็กดดันนะครับบอกว่าให้มอบตัวให้มอบตัวอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะสุดท้ายเจนกยักษ์เอายาบ้าของกลางครับ382เมตรซ่อนไว้ในถังขยะเอาออกมาให้ตำรวจนะครับจากนั้นตำรวจก็พาเจนกยักษ์ออกจากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมาเยอะเหลือเกินปรากฏว่าหมานะมันก็รู้นะว่าเจ้าของอ่ะจะต้องโดนจับนะตาละห้อยเลยนะฮะในภาพนะเห็นเลยว่าทุกตัวมันมองเจ๊นกยักษ์ออกมานะฮะตาละห้อยเลยเจ๊นกยักษ์บอกว่าที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงหมา40กว่าตัวฉันเลี้ยงมา 5-6 ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยโดนจับแล้วนะครับคดีครอบครองยาเสพติดเนี่ยโดนติดคุกไป3ปีออกมาก็ไม่มีเงินก็ขายยาบ้าต่อขายยาบ้าใหม่นะไปรับยาบ้ามาแล้วก็เอามาบรรจุนะครับเป็นถุงนะลักลอบขายนะครับเม็ดละ30บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ10เม็ดจะเหลือเม็ดละ20บาทโอ้โหถ้าซื้อแบบเงินน้อยหน่อยก็30ซื้อแบบเยอะหน่อย20บาทเองผู้ฟังดูสินะครับโอ้โหตัวแกก็เสพด้วย

0: เสพด้วยขายด้วยเอาเงินมาเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหนะฮะเออสารพัดเลยนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปนะครับในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วดีใจจังเลยไปรับสายกันครับ
1: บอกข่าวเล่าความ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่อะไรครับพี
2: ่ลงพี่คุณตองครับผม
0: พี่ลงเหรอครับพี่ลง
2: หนุ่มพิกุลทอง
0: อ๋อพี่หนุ่มพิกุลทองสวัสดีครับ
2: ครับ
0: จากที่ไหนนะพี
2: ่นาราธิวาสครับผม
0: โอ้โหอยู่ไกลเลยนะนาราธิวาสนะฮะ
2: ครับผม
0: ครับพี่วันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับพี
2: ่ผมจะเล่าว่าเบิ่มตามหน่วยทุกจุดเมนยาเสพติดหมดเลยจากนั้นอะไรยัง
0: นี่เพิ่งเล่าเรื่องยาเสพติดไปแล้วก็จริงๆใช่ไหมพี่มันหาง่ายจริงใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าเอามาจากไหนทั้งร้านผมด้วยนะร้านผมสองคนพูดออกจากร้านมาวัดซื้
0: อ
2: เอามาจากไหนวะ
0: แล้วเขาว่าไงเอามาจากไหน
2: ไม่รู้ต้องเอาตัวเล็กๆเลยมาจากไหนมานะ
0: ร้านกี่ขวบพี่อายุ
2: เด็กนี่มันอยู่มัน35แล้ว30
0: กว่าแล้วอยู่บ้านเดียวกันไหมพี
2: ่มันอยู่บ้านเดียวกันไ
0: หม
2: มันไปนอกไปออกพื้นที่ยังอีกทางอิสลามทางใต้ปนหมดเลย
0: แล้วเวลาเขาเสพเขาถึงกับคลั่งแล้วหรือว่าเขาก็
2: คลั่งเลยคลั่ง
0: โอ้
2: ผมเห็นคนมาก่อนมันจับไปแล้วแจ้งตำรวจจับเองก่อนออกไปแล้วนี่รอบสองแล
0: ้
2: ว
0: อ๋อพี่แจ้งจับเองเลยเหรอ
2: ไม่ผมแจ้งเองแล้วนั่นจับเองเลยไอ้ตำรวจเมาเลยมัน
0: โอ้คือเวลาเขาเสียเขาจะเป็นยังไงพี่เขาจะไม่ฟังใครเขาจะเหมือนจะทำร้ายคนด้วยไหมเหมือนในข่าวไหม
2: ใช่เลยหาเรื่องนู่นให้มังโกลาโอบุรีไปคว้ากันยังไม่จะไม่มี
0: โอ้ก็แสดงว่าอยากให้แบบว่ากวาดล้างกันหน่อยใช่ไหม
2: ใช่เบอร์ตำรวจผมแจ้งไปแล้วก็ว่าแจ้งกันมาอย่างเขาเนี่ยมันต้องหายสุดจะสามดู
0: ครับ
2: ตอนนี้ผมไม่ได้แจ้งเลยเลยบอกว่าตำรวจมาว่าผม
0: อ
2: ้
0: าว
2: ไปแจ้งมาทำไมอย่างเก้าหนึ่งเอ้าเบอร์เด็กติดยาต้องแจ้งพี
0: ่
2: เอาเบี้ยไป500ก็ต่อยเลยตำรวจ
0: ไม่ตำรวจถามว่าแจ้งทำไมเหรออ
2: ืม
0: อ้าว
2: ก็ว่าจะแจ้งนั้นเรื่อง191ไม่ต้องแจ้ง013ดูเพราะว่า
0: มี
2: อีกเรื่องหนึ่งนี่นะผมจะถามว่าประกันสังคมนี่ออกมาแบบ42ยังมันไม่ได้เลยสักบาท
0: เงินอะไรที่ประกันสังคมอ่ะพี
2: ่สังคมที่อยู่นราธิวาสอยู่นู่นอยู่สงขลาเนา
0: ะครับ
2: ผมออกมาอยู่นี่มันอยู่นารานี่มาปี29แล้ว
0: หมายถึงเราส่งใช่มั้ยเราส่งก่อนหน้านี้เราส่งมาจ่ายทุกเดือน
2: เป็นพันโลชื่อวกอาจจะพักถูกกลาอยู่แต่ว่าออกมาแล้วผมลืมไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยประกันสังคมมาจ่าย33นะไปเลยมาผมนึกได้ผมลืมแล้วประกันสังคม
0: โอ้ว่าเราเคยส่งไว้ใช่ไหม
2: บอสูบอนายจ้างผมก็ว่าผมออกเองอยากการเองผมไม่ได้ออกเองเขานายจ้างนะคนจ้างงาน
0: ครับอย่างนั้นต้องโทรไปถามดีกว่าพี่เพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่าที่เคยส่งไว้กี่ปีเข้าเงื่อนไขเขายังไง
2: 1542อะไรนั้นผมออกจากอยู่นี่มาปี39อยู่นราธิวาสแล้ว
0: ครับพี่โทรไปสายด่วน1506แล้วกด1
2: โทรไปแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่เข้า

0: พียได้เมื่อวาน
1: แต่เขาว่าไงเขาว่าไง
0: เขาว่าจะโน่ต้องได้ครบ60ปีในปีหน้าเลย
1: อ๋อให้เป็นรายเดือนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่ผมสูตร
1: แต่เราก็จ่ายเงินมาวันในระบบเนาะเขาตรวจสอบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่สูตรที่คุณต้องมาจ่ายหมดแล้วผมออกมาปีอกแปดนั่น
1: ออกปี68ก็เดี๋ยวรออายุ60
0: น่าปีหน้าและปีหน้านี้แหละปีนี้แหละ
1: เดือนละเท่าไหร่ 3,000 กว่า
0: เสียเดือนมัน 1,400 400กว่า
1: ไม่เดี๋ยวที่จะได้คืนมาแหละใช่ไหมพี่
0: เพราะว่าได้มาหมดนี่ตอนนี้ผมตั้งมาตราสามต่อไปนึงกองสูงพี่กุจองยังไม่ได้จีก็ว่าเคยเอาประกาศเสียนนะ
1: ครับก็เดี๋ยวปีหน้ารอมีบำนาญให้
0: ใช
1: ่ที่เราส่งมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่สูงเราก็จ่ายแล้วนั้นปีหกไปกระจายหมดเลยไม่ก็กลางทำละหมดนะ
1: อ่าครับผมผมจะกลับไปเรื่องยาเสพติดนิดนึงพี่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้อะไรเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างไหม
0: ไม่มีจิตไม่มีไม่ก็ไอ้ตะโกนตั้งอยู่ขนาด
1: ตะโกนตั้งอยู่
0: จ
1: ้าอิหม่ามอะไรในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่มุสลิมพวกนี้เขาดูแลไหม
0: ก็ดูอยู่บ้านนั่นแหละผมปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ไม่เกี่ยวจับอยู่บ้านที
1: ่ยังอยู่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรก็ฝากด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดแสดงว่ามันระบาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับมันหาง่ายเนี่ยนะนี่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเลยว่าหลานแกก็ติดนะครับอ่ะเป็นกำลังใจนะครับพี่หนูขอเพลงมาไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันครับ

0: นะ
1: แกขอเพลงไว้นะนี่นะฮะหักคออีเท่งนะครับนะนะครับสนุกสนานกันไปนะครับยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีอยู่ทุกชุมชนเนาะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งเข้าถึงง่ายนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเข้าไปอยู่ในวังวนเนี่ยก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับทุกข์ใจนะคือบางคนก็ไม่ทำงานทำการบางคนก็ถึงขนาดคลั่งไปแล้วอะคือคลั่งในสมัยว่าบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เนาะเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดถือมีดมาไล่ทำร้ายคนในบ้านนะแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะครับมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะก็เวลาฟังทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาเล่าว่าพวกนี้เขาผลิตนะเขาผลิตเขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องผลิตกดปุ่มปุ๊บเดียวนะฮะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไหลออกมาได้เป็นล้านเม็ดนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแล้วก็กดผลิตนะครับจะผลิตวันละกี่เม็ดล่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันแค่ปุ่มกดปุ๊บเดียวเนี่ยนะเครื่องมันเตะตุ้งเตะตุ้งเตะตุ้งเตะตุ้งออกมานะครับก็ได้เป็นล้านเม็ดแล้วก็ระยะหลังเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ยาเสพติดมันถูกลงเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำลายประสาททำลายสมองเรามากขึ้นนะผลเสียมันก็ตามมานะเขาลดต้นทุนนะคุณรู้ป่ะเหมือนกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่สารอะไรเข้าไปให้มันมากขึ้นอ่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็เอามาขายกันนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะอย่าให้ลูกให้หลานเราให้คนในบ้านเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับของพวกนี้เลยนะครับเห็นสภาพบ้านหลังนี้แล้วก็สงสารห้องเช่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับมีมาเห็นอีกแล้วครับคุณผู้ฟังประเภทที่แบบอยู่กับขยะในห้องอ่ะชนิดที่ว่าขยะเยอะจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีทางเดินนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าห้องนอนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาใช้ชีวิตยังไงนะหมายถึงว่าก็เห็นว่าเขานอนยังไงเขานั่งกินข้าวตรงไหนเขาเดินไปห้องน้ำยังไงทุกย่างก้าวในห้องเนี่ยนะมันต้องเหยียบขยะเหยียบขยะแล้วก็เดินไปมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับเศษกองขยะนะครับเจ้าของห้องเช่านะครับชื่อว่าคุณเก่งอินดิโก้นะครับเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook นะบอกว่าโอ้โหเข้าไปเจอห้องเช่าของตัวเองกลายเป็นกองขยะเขาบอกไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอแบบนี้นะปกติเนี่ยเจอแต่ในข่าวนะครับเขาปล่อยห้องให้กับสองสามีภรรยานะครับวัยรุ่นนะฮะเช่าห้องนะปรากฏว่าเขาบอกเขาเข้าไปดูเนี่ยไปเจอได้ไหมแบบผ้าอนามัยใช้แล้วอะที่พี่ผู้หญิงรู้ดีนะผ้าอนามัยใช้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหต้องหากระดาษมาพันแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะหรืออะไรอย่างใช่ไหมถ้าคนรักสะอาดจริงๆอะแต่บ้านนี้ครับโยนไว้ตรงนั้นเลยเห็นเลยอะคือเดินเข้าไปมองไปโอ้โหอะไรแดงๆอะอยู่ในผ้าละไมอ่ะอย่างเงี้ยเราอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่คือความแบบว่ามันเห็นภาพเลยนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องโฟมเศษอาหารถุงขยะพวกนี้เนี่ยเล็กน้อยเลยเพราะว่าผ้าละไมใช้แล้วเขายังโยนไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่เจ้าของห้องบอกงี้ครับไม่คิด

ว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองปกติเห็นแต่ในโซเชียลพอมาเจอกับตัวเองแม่งพวกมึงอยู่กันได้ยังไงอันนี้คือคนเขาอารมณ์แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับขยะกองเท่าหัวผ้าอนามัยใช้แล้วเศษอาหารทิ้งไว้ขนาดปัสสาวะยังขี้เกียจยังปัสสาวะใส่ขวดยอมใจเลยนี่นะครับเขาก็ลงรูปนะครับแล้วก็ขอประจานหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทำกับหอพักที่ไหนอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กหอพักเชียงใหม่ค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่ายช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็แล้วยังไม่จ่ายอีกถือว่าทำบุญแล้วกันไอ้จุดจุดจุดนะครับก็แสดงว่าไล่คนผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแล้วล่ะนะฮะช่วยไหมว่าถ้าสภาพห้องแบบนี้นะคุณผู้ฟังแม้แต่จ้างเทศบาลมาทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นวันก็กว่าจะเอาของใส่ถุงแพ็คแพ็คแพ็คแพ็คเอาออกไปนะครับมีเป็นวันเหมือนกันนะนี่ฮะใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าต้องเลือกคนเลยนะบางทีมันก็ยากใช่ไหมบางทีเราก็พูดตรงๆอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเช่าอ่ะเราก็อยากได้รายเดือนอ่ะอยากได้เงินเดือนดีกว่าปล่อยห้องว่างๆบางทีใครติดต่อมาเราก็ไม่ทันดูหรอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เรียบร้อยเลยฮะปรากฏว่าไปให้คนเช่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักความสะอาดอ่ะก็ต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้เนาะเลือกคนที่ดูแล้วหรือไม่ก็ต้องคอยหมั่นไปตรวจห้องเราบ่อยๆเหมือนไปเยี่ยมเยียนซื้อขนมไปฝากคนลูกบ้านหน่อยเพื่อที่จะแอบดู นะครับทำทีเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่ใจดีเฮ้ยทำไมเจ๊เขาใจดีจังอ่ะเขามาเขาซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์เลยอ่ะเปล่ามาแอบดูห้องว่าพวกเธออยู่กันในห้องฉันเป็นยังไงบ้างก็มีวิธีนะครับหาวิธีคอยหมั่นเข้าไปดูแลนะหรือจ้างแม่บ้านคอยสอดส่องดูแลแอบดูห้องให้เราหน่อยนะห้องฉันเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับเขาจะได้นะจะได้รู้จะได้คอยนะไม่เจอลูกบ้านแบบนี้นะครับเห็นภาพถนนพระราม2นะครับจากมุมสูงแล้วก็ชื่นใจเสร็จสักทีเขาบอกคุณผู้ฟังปิดตำนานพระราม2ใกล้เสร็จแล้วเตรียมเปิดวิ่งฟรีนะครับถ้าชื่อในทางการคมนาคมเขานะชื่อว่า M82 นะครับด้านบนนะฮะทางด่วนด้านบนเนี่ยเฮ้ยขนลุกจะเสร็จแล้วจริงหรือนี่นะฮะจะไม่มีแล้วนะไอ้ประเภทขับรถไปเหล็กหล่นปูนหล่นทางด่วนหล่นนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าหนึ่งในนโยบายเลยที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วต้องทำให้สำเร็จในปีนี้เลยก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2สักทีให้ประชาชนนะครับที่จะลงใต้ไปหัวหินเพชรบุรีราชบุรีนะครับได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมกัน2โครงการก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์ M82 จากบางขุนเทียนยิงยาวไปเลยบ้านแพ้วนี่แหละนะฮะสองโครงการที่ต่อกันต่อเนื่องกันอีกหน่อยนะมันจะมีทางรับจากทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ลอยฟ้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่จะลงใต้เนาะ
นะครับ

ล่าสุดอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายเดือนหน้านะคุณผู้ฟังวิ่งไปได้ถึงบ้านแพ้วเลยนะครับระยะทาง25 กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 98% นะฮะอีก 2% นะครับอีก1เดือนเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็กรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีไป2ปีนะครับจนกว่าเนี่ยงานต่างๆจะเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ 100% เออเอาสินะครับวิ่งได้ฟรี2ปีจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยปี72เลยครับนะฮะปี72นะก็เขาบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเปิดไม่วันที่21ก็28สิงหาคมนะครับเออเอาสิพระราม2ข้างบนนะวิ่งอันนี้พูดถึงวิ่งข้างบนนะยิงยาวๆเลยเนี่ยวิ่งฟรี2ปีไปถึงบ้านแพ้วนะครับระยะทาง25 กิโลนะฮะจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็จะมีทางแยกรับมาเลยนะฮะตั้งแต่ทางด่วนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นทางยกระดับ6ช่องจราจรด้านบนนะไปสิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีด่านเก็บเงินนะครับ6ด่านให้ขึ้นนะใครที่ไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ทางด่วนพระราม3เนี่ยก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2แล้วก็ไปลงที่ด่านบ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วเออนะฮะโอ้สร้างกันมายาวนานเนาะเสร็จสักทีนะครับคนที่ทุกวันนี้ใครที่ขับรถพระราม2แล้วบอกว่าเวลาขับนะพอเราลงทางด่วนไอ้ที่เราวิ่งสะพานแขวนมาแล้วลงมาพระราม2นะบางคนถึงขนาดยกมือไหว้นะใครเป็นยอมรับมาซะโดยดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีแต่เราจะไปหัวหินนะไปชะอำนะใจๆนะอาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้แต่ว่าอาจจะแบบมีกล่าวแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยเถิดด้วยความปลอดภัยมันต้องถึงขนาดบนบานสันกล่าวนะก็หลังจากนี้หวังว่านะครับหวังว่าก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าการก่อสร้างมันเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐมนตรีนะนี่นะครับสำหรับเส้นทางพระราม2เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจกับคนแถวนั้นด้วยนะเราเคยเห็นที่เขาเอาคลิปเป็นมีมออกมานะฮะว่าตั้งแต่เขาเป็นแบบยุค90นะเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเคยออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะว่าถนนมันยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้นะครับอาจจะภาพเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะถือว่าปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนะ21หรือไม่ก็28ใครที่เดินทางลงใต้นะฮะด้วยรถเนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางข้างบนเนี่ยวิ่งยิงยาวไปเลยนะครับเตรียมตัวได้ใช้กันนะครับพูดถึงเรื่องถนนแล้วไปดูอุบัติเหตุที่ว่าเด็ก11ขับรถพุ่งชนพระนะคุณผู้ฟังพี่ๆนะครับก็พระสงฆ์มรณภาพนะครับขณะธุดงค์ไป10รูปนะครับโอ้ก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็เตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีคือมันต้องมีคนรับผิดชอบแหละนะตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับคือตัวเด็กเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแต่ว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยตอนนี้เข้าข่ายมีอยู่2คนนะครับที่ตำรวจที่มุกดาหารสรุปสำนวนกันเนี่ย1แม่2ยายนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนข้อหาปล่อยปละละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับปล่อยให้เด็กขับรถได้ยังไงปล่อยให้น้องออกมาก่อเหตุได้ยังไงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคดีมันก็ต้องดำเนินไป

เนาะมันก็ต้องมีคนผิดอ่ะนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับข้อหานี้คนเป็นผู้ปกครอง

0นะ0เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษของจังหวัดมุกดาหารคือน้องเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กโรงเรียนปกตินะครับแต่ว่าถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้คือน้องเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะครับท่านผอ.ศูนย์เนี่ยนะฮะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะผอ.ศูนย์บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่มีความจำเก่งมีความจำเฉพาะเรื่องมีความจำเฉพาะทางเนี่ยได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปถามคนที่เขาเป็นครูเป็นผอ.ที่เขาดูแลเด็กนะถามว่าแล้วเด็กคนนี้ขับรถได้ไงนะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยจำผู้ใหญ่มาเช้าๆแม่มาส่งบ้างยายขับกระบะมาส่งบ้างจำวิธีการขับรถมาซึ่งเขาบอกข้อมูลตรงนี้เขาเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับตำรวจก็ต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสอบถามนักจิตวิทยาเอาไปสอบถามนักสังคมสงเคราะห์เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ว่าการจำของเด็กเนี่ยมันสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้10กว่าโลขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีคนสอนเด็กจำมาเองเพราะเด็กมีความพิเศษตรงที่เขาบอกเด็กมีความจำเก่งอ่ะอย่าลืมว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาก็จะมีความพิเศษสมชื่อเขาอ่ะแล้วแต่คนว่าคุณจะมีความพิเศษความถนัดอย่างไรนะครับผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเลยนะเขาบอกนะพอเขาเห็นอ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันเขาก็ไลน์มาเขาบอกว่าเด็กพิเศษบางคนเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นอะไรรู้ไหมจำปฏิทิน100 ปีได้อะสมมติว่าเราถามว่าปี2575วันที่1 มกราคมจะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธหรืออะไรแบบเนี้ยเด็กพวกนี้เขาจะแบบปึ๊บตอบเราได้เขาจะมีความพิเศษอย่างนี้นะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะหรือบวกเลขเก่งบวกเลขไวก็เป็นความสามารถของเขาะนะครับเขาอาจจะเคยไปสตาร์ทรถขับถอยเข้าถอยออกจดจำผู้ใหญ่มานั่งมองอ๋อเข้าเกียร์อย่างนี้เหรอมองไปที่ขาอ๋อเหยียบคลัตช์ขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอย่างนี้เหรออ๋อเวลาเบรกเหยียบคลัตช์อย่างนี้เหรออ่าพวกเนี้ยนะครับก็เขาเป็นเด็กพิเศษที่คุณครูบอกเขามีความจำเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปหาคำตอบว่าใครสอนนะก็ขึ้นอยู่กับในสำนวนแหละว่าตำรวจจะเชื่อไหมว่าเขาจำมาเองนะครับนี่คือความคืบหน้านะเดี๋ยวคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตอนนี้ถูกควบคุมเหมือนกับถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนักข่าวก็ไปสอบถามดูแหละว่าอาการน้องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่ายังสื่อสารถึงเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทางจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางคุณครูหรือว่าหัวหน้าทางผอ.ศูนย์ที่ดูแลน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้องเป็นเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะคือไม่ได้ว่าเกิดเรื่องแล้วช็อกแล้วก็อะไรไปเลยนะที่น้องสื่อสารไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ลำดับความให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนะครับเห็นว่าเดี๋ยวต้องรอคุณแม่กับยายเนี่ยนะมาเป็นคนพูดคุยให้คุณอนุวัฒน์บุญพันธ์นะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะเรื่องของการสอบสวนนะครับหนูน้อยวัย11 ขวบนะฮะที่ขับรถชนพระธุดงค์ก็บอกว่าตอนนี้เด็กยังอยู่

ในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับทีมแพทย์ประเมินอาการอนุญาตให้น้องได้กลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะถูกส่งมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารจะมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักกฎหมายแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จะมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางในการดูแลนะฮะเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยถูกส่งตัวมาที่นี่แล้ว2ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถคุยอะไรได้ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนที่มาก็คุยกันผ่านแม่ผ่านยายเป็นหลักแม่กับยายจะสื่อสารได้แต่คนอื่นเนี่ยคุยแล้วน้องอาจจะนิ่งไม่ตอบนะครับนี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทำสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะบางทีก็มันต้องมีคนผิดเพื่อที่จะตามกระบวนการขั้นตอนของการเยียวยาครอบครัวของพระธุดงค์ที่เขาสูญเสียด้วยนะครับโอ้นะก็มองสองมุมเนาะน้องคงฟังเนาะนี่ก็น่าเห็นใจแหละเห็นใจทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าเราเป็นแม่เราเป็นยายเราตอนนี้เราก็นอนไม่หลับหรอกเห็นภาพลูกขับรถไปชนพระอ่ะใช่ไหมคิดดูว่าคนสูงอายุอ่ะโอ้ใส่บาตรยังใส่ทุกวันเลยบางทีอ่ะนะครับนี่หลานเราขับรถไปชนพระเสียชีวิตมากขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็ทุกข์พอๆกันทุกฝ่ายทุกใจกันหมดนะครับนะก็ได้แต่นำเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังเนาะเออจะได้ระมัดระวังนะเมื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นอีกนะครับไม่เกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วเดี๋ยวมาทักทายกันในเฟซด้วยนะครับพักแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

6:15 ครับกลับมาช่วงที่2แล้วนะครับข่าวเช้าลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95นะครับต่ออยู่อีก1ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมน้องดงจามอนกิจสุขภาพนะครับก็วันนี้พี่สีเสียงยังไม่มานะชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนะครับพี่ๆนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาฟังจะรอฟังพี่สีก็เปลี่ยนเป็นอวยพรให้แกหายไวๆนะครับเมื่อเช้านะฮะแกไลน์มานะรับรู้ได้เลยนะฮะว่าอาการนี้ไม่ดีเลยนะฮะน้องดงพี่ฝากรายการด้วยนะครับเสียงพี่ยังไม่มาเลย นะครับก็เลยบอกได้เลยให้พี่สีพักก่อนเลยนะครับแล้วก็หายเมื่อไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอแฟนๆแน่นอนนะครับทักทาย480กว่าท่านใน Facebook Live ของเราในวันนี้ด้วยนะครับนะครับพี่สุทธิการใช่ครับพี่สีไม่มานะครับวันนี้นะครับก็คนเราเนอะนักจัดวิทยุนะพอไม่มีเสียงในทุกอย่างมันจบเลยนะฮะโอ้เมื่อวานแกเข้ามาชั่วโมงแรกเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันแกก็แกอยากพูดนะแต่ว่าคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะนะฮะแกเลยบอกเดี๋ยวขอไปพักก่อนดีกว่านะครับพี่คมสันโดพี่คนสันโดฝนตกปล่อยๆจ้าที่ไหนนะพี่นะแจ้งมาหน่อยนะที่ไหนฝนตกนะครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีชั่วโมงที่2นะครับพี่เกรียงไกรสวัสดียามเช้าด้วยนะครับฟังอยู่ตลอดทางวิทยุโหยังอุตส่าห์แวะเข้ามานะทักทายในเฟซด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่สีนะครับหายไวๆนะครับแต่พี่วันวิสาบอกมานะครับขอให้น้องสีหายไวๆนะพี่ประโยงเช่นเดียวกันนะครับหายไวๆนะครับนะครับโอ้เดี๋ยวแกอ่านอยู่นะแกติดตามเราอยู่ตลอดแหละนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอ้อบอุ่นจังเลยพี่ๆน่ารักมากนะครับบางคนก็บอกสูตรแกเนาะบอกสูตรว่าทำยังไงถึงจะให้กลับมามีเสียงนะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมี36จังหวัดที่ฝนตกหนักจะมีจังหวัดของนั่นๆหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝน60%ของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์นะฮะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานแล้วก็ลงมาถึงตะวันออกด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากเวียดนามตอนบนนะฮะพัดปกคลุมเข้ามานะก็จะส่งผลให้นะครับภาคเหนือได้เจอฝนเยอะนะเหนือเนี่ยนะครับ160%ของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะอีสานก็ตอนเหนือเหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญลงมาถึงศรีสะเกษอุบลนะครับก็จะเจอฝน160%เช่นเดียวกันนะฮะก็คนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นใครวางแผนจะต้องออกไปทำอะไรกิจกรรมที่มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะได้วางแผนกันดีๆนะครับพี่สมพรบอกว่าแหลมฉบังอากาศดีใช่ไหมพี่เนาะ

ต่เขาบอกตะวันออกก็อาจจะเจอนะพี่ตะวันออกนะวันนี้ภาคตะวันออกเจอฝน 170% เลยนะครับก็ระยองจันทราชลบุรีกินมาถึงฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนนครนายกนะจะเจอฝนนะครับแต่ว่าอากาศดีนี่อาจจะหมายถึงว่าแดดยังไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะลมเย็นๆพัดมาเออนะบรรยากาศนะครับอุตรดิตถ์ร้อนมากครับพี่วิชิตแจ้งมาเออกรุงเทพก็ร้อนพี่กรุงเทพก็ร้อนจริงๆนะครับเออแต่ว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่มีแดดฟ้าครึ้มๆนะแถวบ้านผมนะเออแถวอสมทก็ด้วยนะหมอกฟ้าครึ้มๆนะครับเออนะก็อยู่ใต้ฟ้านี่เขาบอกอย่าไปกลัวฝนใช่มั้ยอืมนะครับแต่ก็ระวังฟ้าผ่าต้องระวังฟ้าผ่ากันสักนิดนึงนะฮะนะมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกเบอร์หนึ่งนะครับคุณณเดชน์นะฮะนี่วันนี้ณเดชน์คูกิมิยะนะครับออกมาเคลียร์ละเรื่องที่บอกว่าจำได้ไหมคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีไรเดอร์นะครับไรเดอร์เขาไปรับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปรับคุณณเดชน์ไปส่งทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขามีกล้องเดี๋ยวนี้ไรเดอร์จะมีกล้องเนาะเขาจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอเป็นคุณณเดชน์เนี่ยโอ้โหเขาก็เอามาลงนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการของคุณณเดชน์เนี่ยก็เลยต้องอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องไรเดอร์คนนี้นะครับบอกว่าลบคลิปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตั้งมันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของณเดชน์อะมันเห็นหมดเลยนะอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องไรเดอร์คนนี้ก็น่ารักจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบให้ครับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็โพสต์นะว่าเหมือนกับว่าอย่าให้เพจอื่นอย่าแชร์ของเขานะอย่าช่วยลบคลิปให้เขาด้วยเพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาลบแล้วนะครับล่าสุดนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณณเดชน์นะครับก็ณเดชน์ก็เคลียร์ดราม่าเรื่องนี้นะฮะคุณณเดชน์ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องนะจะไม่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ต้องปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไปถึงบ้านเลยก็อย่าลืมว่าเวลาไรเดอร์เขาลงเขาก็เหมือนแบบลงณเดชน์นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับเพราะนั้นใครๆก็อยากได้คอนเทนต์นี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณณเดชน์บอกว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอยากให้มองเป็นบทเรียนนะฮะพี่ณเดชน์บอกว่าเข้าใจและเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องนะครับมองว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส่วนตัวกับทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอยากให้ไรเดอร์เนี่ยสร้างความรู้แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับให้แก่พนักงานในอนาคตนะว่าถ้าเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะลงได้ถึงไหนลงคลิปมันไม่ควรจะเห็นเส้นทางตลอดไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีกฎขึ้นมาคุณณเดชน์ว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องไรเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับนักข่าวถามคุณณเดชน์บอกจริงๆสงสารพี่เขาเหมือนกันนะเพราะกระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไปกระทบกับพี่เขาก็ต้องขอโทษด้วยแต่เราเองก็อยากปกป้องพื้นที่ของเราเหมือนกันนะก็เขาบอกเอางี้นะครับณเดชน์บอกนะพี่ๆไรเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงดีใจถ้าได้มีโอกาสเจอเรานะครับถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่มีขอบเขตนะเข้าใจได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าจะไปลงตลอดเส้นทางว่าณเดชน์ไปไหนณเดชน์กลับบ้านครับนี่ครับประสงค์ณเดชน์นะครับแต่มันเห็นแล้วถึงกล้องพี่ๆเขานะเวลาติดไว้นะมันหมุนได้นะมันหมุน360องศาได้นะแล้วมันมาหมุนที่หลังได้นะหมายความว่ากล้องเนี่ยมันเก็บรอบตัวอยู่ละอยู่ที่ว่าเวลาเราเอามานั่งดูแล้วเราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตอนลงเนี่ยค่อยมากดทีหลังก็ได้นะเพื่อบันทึกนะครับมันไม่ต้องอัดนะขนาดนั้นคือถ้าเป็นกล้องมือถืออย่างพวกเราเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาถ่ายเนี่ยอยากเก็บภาพอะไรก็ต้องหันไปทางนั้นถูกไหม

ทางซ้ายมีอะไรทางซ้ายเฮ้ยทางขวานี่นึงขวาทางซ้ายเฮ้ยเอียงมาทางขวาเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าตั้งกล้องข้างหน้าแต่กล้องของพี่ๆไรเดอร์ตอนนี้ที่ติดอยู่ก่อนที่รถเขานะฮะมันจะเป็นกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นตลอดทางเนี่ยเขาเก็บได้รอบตัวเลยอยู่ที่ว่าพี่เขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าพี่เขาอยากจะให้เราดูทางซ้ายเดี๋ยวตอนเขามาลงเนี่ยเขาแพนกล้องมาทางซ้ายให้แพนกล้องมาขวาให้อย่างนี้ได้เลยนะกล้องอย่างเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยอ่ะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันนะนะครับนั้นวินเดเดชเขาเลยบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปไหนนะถ่ายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้บอกข่าวบอกกล่าวกันได้นะครับในตอนนั้นไม่รู้หรอว่ามอไซค์คันนี้เนี่ยเขาถ่ายเราอยู่คุณนัทเดชบอกก็เห็นว่าพี่เขามีกล้องติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายภาพนิ่งแต่ประสบการณ์ผมส่วนใหญ่ก็เจอถ่ายรูปหน่อยนะครับนัทเดชนี่เขาก็ได้แต่จริงๆแล้ววิดีโอกับไรเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองเวลาขับไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเจออุบัติเหตุเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับนะเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นบทเรียนของเราทั้งคู่และสังคมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและยอมลบให้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมุมที่ลงไปแล้วมันเห็นบ้านเห็นทางเข้าหมู่บ้านเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะก็ถามว่าน้องยาย่าเป็นห่วงไหมนี่นะครับเขาบอกไม่เลยครับยาย่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมเลยครับผมตัดสินใจแทนทุกอย่างเลยนะผมก็บอกพี่ผู้จัดการให้ประสานไปขอให้เขาลบเขาก็ลบนะครับตกลงไม่ฟ้องใช่ไหมนะครับถามไม่นะครับไม่ฟ้องไม่มีทางครับผมไม่มีทางจะฟ้องเลยในความผิดพลาดของเราทั้งคู่มันเป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปฟ้องเขาเลยสำหรับไรเดอร์คนนี้นะครับนี่แต่ก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องเหมือนกับมันเป็นกฎหรือมารยาททางสังคมกันไปนะไรเดอร์ก็อาจจะดีใจที่เจอณเดชน์แล้วก็อยากจะได้กระแสอยากจะได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าเฮ้ยเห็นบ้านเขานี่หว่าเห็นทางเข้าหมู่บ้านเขานี่หว่าอะไรแบบนี้นะครับถามณเดชน์ต่อเรื่องวันแต่งงานนะครับเตรียมฉลองวิวาที่กรุงเทพนะครับเป็นงานที่3เนาะตั้งแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วจัดที่ขอนแก่นแล้วงานนี้ก็งานใหญ่นะครับมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับ18กรกฎาคมนะครับนะเชื่อได้ว่าสื่อบันเทิงทุกสายนะครับมุ่งหน้าไปงานแต่งงานของงานฉลองนะเขาเรียกว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเพราะว่าไปแล้วนี่นะฮะนะครับก็คุณณเดชน์บอกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็18กรกฎาคมตอนนี้งานเนี่ยผ่านไปแล้ว 90% นะ 90% เหลือจ่ายตังค์อีก 10% ไงว่าอย่างนั้นนะครับชุดที่จะใส่ในนักข่าวก็ถามให้นะแกบอกชุดก็มีหลายชุดพอสมควรมีชุด after party มีชุดรอบสื่อมีชุดรอบงานพิธีนี่นะจะมีจุ๊บเหมือนที่นอร์เวย์ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บกันใช่ไหมอ๋อที่นอร์เวย์เขาจุ๊บขนาดไหนนะฮะคุณณเดชคุณณเดชบอกว่าเดี๋ยวจุ๊บให้ดูนี่เดี๋ยวจุ๊บให้ดูรอที่18นี้นะครับคุณณเดชน์บอกวันที่18นี่จะไม่มีใครสวยเกินน้องยาย่าโอ้โหสมควรเป็นพระเอกจริงๆนะครับนะ18นี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับจัดงาน

พิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นงานหนึ่งที่น่ารักพอสมควรเนาะนะครับสำหรับคุณณเดชน์ก็อันนี้ก็น่าจะจัดให้เพื่อนๆผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่ได้เดินทางไปที่นอร์เวย์ไม่ได้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็นะไปร่วมกันในงานนี้นะครับกีฬากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มันเดินเอาเรื่องพื้นของพี่ณเดชน์ไปเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะกีฬาโรนัลโดบายไปแล้วนะเมื่อคืนโรนัลโดจบฟุตบอลโลกเส้นทางของฟุตบอลโลกที่แค่รอบ16ทีมนะครับแพ้ให้กับสเปนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปหรือที่เขาเรียกนาทีบาปคือไม่มีเวลาได้มาแก้ตัวกันเลยนะครับ90บวก1นะครับทีมชาติสเปนยิงขึ้นนำแล้วก็รักษาสกอร์เอาชนะโปรตุเกสนะครับ1ประตูต่อ0นะก็แทบจะเรียกได้ปิดตำนานนะครับสุดท้ายแล้วโรนัลโดก็ไม่สามารถที่จะคว้าโทฟี่ฟุตบอลโลกไปครองได้นะครับในชีวิตการค้าแข่งของเขามันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นทีมมันต้องสมบูรณ์แบบณปีนั้นจริงๆอ่ะนะมันต้องประจวบเหมาะว่าแบบคือเราเก่งคนเดียวมันไม่พอนะมันต้องมีนักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาในยุคนั้นพอดีเมื่อมันรวมทีมกันได้พอดีอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันโรนัลโด41แล้วโรนัลโดประกาศแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยการบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นแล้วล่ะนะครับอายุ45คงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเมื่อคืนนี้ก็พ่ายนะครับพ่ายสเปนไปสเปนนี่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่เขาเป็นเต็งหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาเจอกันเร็วไปนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องผ่านให้ได้อะคุณก็ต้องผ่านคุณต้องเจอทีมระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับเพราะมันเริ่มรอบมันก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทีมชาติสเปนก็ผ่านเข้ารอบนะครับไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างคู่7โมงเช้านี้นะฮะเบลเยียมกับอเมริกาโอ้โหคู่นี้ก็เป็นดราม่ากันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนะครับรู้ฟังบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังสงสัยกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆกองหน้าตัวเก่งของอเมริกานะฮะนัดที่แล้วโดนใบแดงปกติโดนใบแดงเนี่ยมันต้องโดนแบนอย่างน้อย1นัดจะ1นัด2นัดก็ว่ากันไปแต่มันต้องโดนแบนเพราะคุณโดนใบแดงมาปรากฏว่าฟีฟ่านะครับไปเปิดตำรานะครับโอ้โหเอาข้อกฎหมายที่เท่าไหร่ไม่รู้จุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ามันมีกฎข้อนี้นะมันมีกฎข้อนี้ก็คือนักเตะจะไม่โดนแบนแต่จะต้องถูกฆ่าโทษไว้1ปีเอ้าฆ่าโทษ1ปีหมายความว่านัดนี้ลงเล่นได้ครับตอนนี้ลงเล่นได้นะมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงว่าฟีฟ่าเนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกอะไรขอมาถูกขอจากโดนัลด์ทรัมป์มาหรือเปล่าเพื่อสร้างความสุขให้อเมริกาเพราะว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมบาโลกันเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยครับนะฮะเบลเยียมเนี่ยก็อุทธรณ์ไปแล้วนะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับคู่แข่งเลยเบลเยียมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาไม่แบนในนัดนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับปัดคำร้องอุทธรณ์ของเบลเยียมทิ้งนะครับเขาบอกว่าเบลเยียมไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะต้องให้นู่นอ่ะบอสเนียเป็นคนยื่นเพราะนั่นน่ะเขาโดนใบแดงนัดบอสเนียอ้าวเบลเยียมบอกอ้าวไอไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงได้ไงเนี่ยไอกำลังจะเจอกับอเมริกานะครับฟีฟ่านะครับระงับโทษแบนของนักเตะของอเมริกานะคนนี้ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้นะครับในเช้าวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลนะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดในทางยูฟ่านะครับคือยูฟ่าเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรฟุตบอลของ

0: ยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับรับไม่ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เลยนะฮะที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับทางด้านฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะฮะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ออกมายอมรับดื้อเลยนะครับแต่เขายอมรับว่าเขาแค่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับบทลงโทษของบาโลกันแต่การตัดสินว่าจะให้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นจะเปลี่ยนกฎหรือเปลี่ยนกฎเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระก็ฟังดูย้อนแย้งนะพูดตรงๆมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงบทลงโทษของบาโลกันแต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะฮะหรือเปลี่ยนคำตัดสินแต่อย่างใดโอ้โหนะครับผมหารือเรื่องฟุตบอลโลกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประจำเช่นเดียวกับที่ผมได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและผู้บริหารธุรกิจจากทั่วโลกมากมายระหว่างการสนทนาผมอธิบายว่ากำลังมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระของฟีฟ่าในการตัดสินโทษของนักเตะอเมริกา
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มัน
0: จะไม่ให้คิดไปเป็นอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมเหมือนโทรไปรายงานโดนัลด์ทรัมป์แบบรายงานนายอ่ะท่านครับเรื่องบทลงโทษของนักเตะในขณะนี้เรากำลังมีการพิจารณานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระนะครับเราจะไปแทรกแซงไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะบอกมาว่านี่มันกองหน้าตัวเก่งของประเทศเรานะยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยนะครับแล้วไม่รู้ล่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ยึดหลักคุณไม่ยึดกฎนะครับคุณกำลังเอาใจใครบางคนนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้แต่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเองนะครับยูฟ่าเขาก็ต้องปกป้องทีมในยุโรปของเขาเนาะอย่างเบลเยียมที่กำลังจะเจอกับอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยออกแถลงการออกมาว่าโหรับไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษเตะนะครับทีมชาติอังกฤษก็โดนใบแดงลักษณะเดียวกับที่นักเตะอเมริกาคนนี้โดนนะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทำร้ายคู่แข่งโดยตรงนะเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีการแบบยกเท้าสูงอาจจะมีการลื่นถลายไปโดนหรืออะไรแบบนี้ถ้านักเตะอังกฤษคนนี้ไม่ได้รับการเว้นโทษเหมือนนักเตะอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าก็เตรียมรับคำวิจารณ์อีกได้เลยนะครับหรือแม้ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเหมือนกับคาดโทษไว้1ปีไม่ต้องแบนเนี่ยนะมันก็จะถูกเป็นข้อครหาอีกว่าเล่นหน่อยใบแดงมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะใช่มั้ยคุณฟังนะครับอ่ะนี่แหละมาก็มันก็เป็นเรื่องกีฬาที่มันโยงเรื่องการเมืองไปด้วยนะในปีนี้นะครับพอจัดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์บ้างไหมโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ไปถามนะครับที่ทำเนียบขาวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านน่ะว่าท่านเข้าไปแทรกแซงให้นักเตะของเราเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยนะฮะได้ลงจริงหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยนะครับยอมรับครับว่าเป็นคนติดต่อไปที่ฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องที่บาโลกันโดนใบแดงครับนี่แกไม่มีเม้นนะแกเป็นคนตรงๆอย่างนี้จริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกไม่มีมาอ้อมค้อมว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่ต้องครับโดนัลด์ทรัมป์ตอบตามตรงเลยครับผมติดต่อไปที่ฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนบทลงโทษตามที่เป็นข่าวนี่แหละแต่ผมไม่ได้สั่งนะว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรโอ้โหพี่สั่งให้เขาทบทวนเนี่ยฮะเขาก็ประชุมกันหัวหมุนแล้วครับเนี่ยเขาถึงต้องไปเปิดกฎดูว่าเฮ้ยมันจะไปออกข้อไหนได้นะการไม่แบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อมันมีกฎข้อนึงเขาบอกถ้าจะไม่แบนก็คือให้ฆ่าโทษนักเตะมันก็เลยไปออกอีหลอบนั้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอบคำถาม

ผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ติดต่อไปที่ฟีฟ่านะเพื่อให้ทบทวนบทลงโทษของมาโลกันตามที่เป็นกระแสจริงๆนะครับเออนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาแก้ผิดเป็นถูกแต่ผมให้เขาทบทวนคำว่าทบทวนคืออะไรคุณผู้ฟังคำว่าทบทวนโดนทั้งโทรมาให้ทบทวนเนี่ยโอ้โหคนเป็นประธานฟีฟ่าก็เรียกประชุมหัวหมุนอย่างที่บอกนะครับก็เลยเกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะครับนี่ฮะเออคำบอกว่าผมขอให้มีการทบทวนผมคิดว่ามันเป็นเพียงจังหวะที่นักกีฬา2คนปะทะกันมันเป็นจังหวะติดพันผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแดงได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องทำอะไรผมแค่บอกว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงโอ้โหนะฮะถ้าพี่ทำพูดอย่างนี้พี่ทำก็ต้องรับคำวิจารณ์แล้วนะครับว่าพี่ทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกแทรกแซงครับพี่ทำครับท่านทำฮะเขาเรียกแทรกแซงฮะเออฮะแทรกแซง นะครับนี่นะฮะสีสันฟุตบอลโลกปีนี้ที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดู7โมงนี้นะครับอเมริกาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไปถึงรอบ8ทีมไหมเออนะครับไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว7โมงเนี่ยนะฮะอเมริกาเตะกับเบลเยียมใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผิดแล้วขายหน้าเลยนะฮะใช่7โมงไหมวันนี้ปู่นี้นะครับอ๋อ7โมงจริงด้วยนะครับสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะคลิกเข้าไปดูรายชื่อนะครับกองหน้าอเมริกันลงจริงๆด้วยครับบาโลกันนะฮะยืนเป็นกองหน้าเบอร์20 นะครับพี่ช้ำชงจะเชียร์อยู่ละตอนนี้นะฮะอเมริกานะจะล้มเบลเยียมเข้ารอบ8ทีมไหมถ้าชนะได้ก็เข้าไปเจอสเปนนะครับเข้าไปเจอสเปนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอเชียร์กันฟุตบอลโลกงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับติดบัน

นี่นะฮะก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะนะครับช่วยช่วงนี้กีฬามีแต่ฟุตบอลโลกนะมันเป็นต้องขออภัยนะมันเป็นช่วงฟุตบอลโลกกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ยังเงียบๆอยู่ด้วยนะครับอะไรก็ตามนะครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขอพักฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่อยมาปิดท้ายอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันต่อนะครับ1

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: อร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับนะครับมาของข่าวเช้านี้นะโอ้ใกล้7โมงแล้วนะคุณผู้ฟังไปเปิดเจอข่าวนี้นะครับว่าที่มหาสารคามเนี่ยเนาะเขาก็เพิ่งเปิดเรียนนะคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำการสุ่มตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆนะครับนิสิตนะครับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนนะครับเป็นปีแรกนะครับคัดกรองกันมาตรวจ 12,733 คนปรากฏว่ามี 4,000 กว่าคนนะครับติดพยาธิใบไม้ตับนักเรียนในภาคอีสานนะครับที่ภาษาคามเนาะมมสนะครับเขาบอกว่าคิดเป็น 33% ของนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่เนี่ยนะฮะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในตัวนะก็แน่นอนนะเขาบอกว่าก็ต้องย้อนไปดูว่าวิถีชีวิตอาหารการกินนะครับของเด็กวัยรุ่นชนอีสานเนาะเสาร์อาทิตย์นัดกันไปไหนนะก็ร้านส้มตำสินะกินส้มตำกันนะครับส้มตำใส่ปลาร้าด้วยนะนี่เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบกินปลาร้าดิบที่มีพยาธินะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็เลยให้ความสำคัญแล้วครับเขาบอกว่าโอ้โหพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะทางผู้ว่าเองเนี่ยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะนี่ขนาดเราตรวจแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะเราเจอ 4,000 กว่าคนนะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับในตัวแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยจะรณรงค์แคมเปญนึงขึ้นมานะครับขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกรณรงค์ให้กินปลาร้าแบบสุกไม่กินแบบดิบน้ำปลาร้าที่ใช้เนี่ยนะครับต้องได้มาตรฐานมิฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็เอาผลวิจัยไม่ใช่ผลวิจัยเอาผลตรวจนะฮะเอาผลตรวจเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับในวงโถงมีท่านผู้ว่าเป็นประธานท่านผู้ว่าชุมพิชเดชรัตน์นะครับท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลยนะครับด้านสาธารณสุขด้านศึกษาด้านการศึกษามานะฮะก็เดี๋ยวจะออกเป็นแคมเปญว่ามหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะว่าต้องให้ความสำคัญละเพราะขนาดเด็กปี1 4,000 คนติดและปี2ปี3ปี4มันจะรอดได้ยังไงใช่มั้ยฮะมันก็ต้องมีช่วยตัวเพราะว่ากินก็อาหารประเภทเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทางจังหวัดเขาก็จะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะฮะพูดถึงนะปลาร้าคนชอบก็ชอบนะฮะคนไม่กินก็ไม่กินเลยนะฮะแต่ว่าคนกินเนี่ยเขาบอกว่าต้องรณ

งกันแล้วว่าให้กินปลาสุกนะครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพบอัตราการติดเชื้อเนี่ยถึง 11% นะครับเฉพาะในจังหวัดเขานะว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่นักศึกษาปีใหม่เนี่ยนะที่เข้าเรียนในปีการศึกษาเนี่ยนะครับ 4,000 กว่าคนคิดเป็น 33% นะฮะติดมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับบอกเขาบอกว่าหากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไปนะอีกสัก 15-20 ปีเนี่ยเด็กเยาวชนเหล่านี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าปล่อยไปไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคนต้อง 4-5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับนะทุกท่านนะกินปลาร้าถูกสุขอนามัยปรุงสุกปลอดพยาธิมันจะทำให้รสชาติเสียไหมคุณผู้ฟังใครกินปลาร้าปลาร้าสุกกับปลาร้าดิบมันต่างกันจังไหนนะครับคนถึงกินปลาร้าดิบเดี๋ยวให้พี่ๆบอกกันหน่อยแล้วกันนะนะเพราะว่าอันนี้ผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่ไม่กินนะพยายามกินอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยนะฮะแต่ว่าโอ้พี่ๆที่ออฟฟิศก็แบบอร่อยกินเสียอร่อยก็กินครับพี่กินอยู่เนี่ยกินแต่มันยังไม่รู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะนะฮะแล้วแต่คนนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายผมปิดด้วยเรื่องนี้แล้วกันคนที่เลี้ยงแมวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาเอาแมวไปทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ของปทุมธานีนะ16ตัวคือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเวลาจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแบบเฮ้ยในหมู่บ้านคือพูดง่ายบ้านที่มีกำลังอ่ะเอาไปไว้บ้านที่แบบคือถ้าไปทิ้งวัดก็สงสารแมวแกเลยเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับเส้นรังสิตนครนายกนะฮะพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเพราะคิดว่าเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเอาแมวเขาไปเลี้ยงแมวเขาก็จะเป็นแมวหมู่บ้านแมวเขาจะได้แบบอยู่สุขสบายดีกว่าให้ไปตกระกำลำบากที่วัดเขาคิดผมว่าเขาคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดละเห็นเป็นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเอาแมวมามีทั้งพ่อแมวแม่แมวลูกแมวน้อยทั้งหมด16ตัวเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งบ้านที่เขามาวางเนี่ยเป็นหลังที่ไม่มีคนอยู่นะแต่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นหมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านหรูแบบมีอยู่หลายหลังนะฮะแล้วก็จริงไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาโพสตามหาบ้านให้น้องแมวสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันอะว่า16ตัวเนี้ยใครพร้อมจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณสุขเกียรตินะครับอายุ39ปีก็พาไปชี้นะฮะว่ากรงเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้มีผ้าใบสีฟ้ามาคุมไว้นะเขากลัวแมวเขาโดนฝนโดนแดดนะแต่เขาก็เอามาทิ้งไว้สงสัยจะเลี้ยงไม่ไหวไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยนะต้องพบว่าเอาแอบเอามาทิ้งจริงๆนะครับเนี่ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมาจากชลบุรีเลยนะสองคนตกงานก็เลยเลี้ยงไม่ไหวสงสารแมวตัวเองนะอยากจะหาบ้านใหม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าเอามาทิ้งให้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีคนใจดีคนใจบุญเดี๋ยวรับไปเลี้ยงเองเนาะโอ้โหตกงานแมว16ตัวนะครับเลี้ยงไม่ไหวอ่ะก็คนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สงสารทั้งคู่แหละนะสงสารตัวของเจ้าของแมวด้วยแล้วก็สงสารแมวด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้นะครับสำหรับน้องแมวก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเลี้ยงแมวนะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้5:00ถ้าพี่สีไหวกลับมาเจอกันถ้าไม่ไหวก็ผมประจำการกับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7:00 นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ